0: แตนดาร์ดสองคือความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นในตัวกลางครับที่1และ2นะครับส่วน v 1และ v 2ก็คืออัตราเร็วครับอัตราเร็วนะครับในตัวกลางครับที่1และ2นะครับผมส่วน n 2ก็คือนะครับดัชนีนะครับหักเหนะครับของตัวกลางที่1นะครับส่วน n 1ก็เขียนไปแล้วครับดัชนีหักเหที่1ข้างบนเป็น2นะครับทุกทีครับเป็นดัชนีหักเหตัวที่1และ2นะครับก็คือความหมายก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็ทําเมื่อกี้เลยก็คือเราได้คําเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนนะครับนี่ไม่ถึง n ของอะไรครับ n แก้ว n แก้วแล้วก็หาอะไรครับหา v แก้ววิธีทํานะครับวิธีทําซึ่งเรารู้บอกว่า n นะครับ n เท่ากับ c ส่วน v นะครับ n ก็คือชนี c คือความเร็วแสง v คืออัตราเร็วของตัวกลางได้นะครับทีนี้ผมก็เลยจะเขียนว่าเขาให้ n แก้วแล้วก็ต้องใช้ว่า n แก้วนะครับเท่ากับ c ส่วนของเป็นสุญญากาศอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้อง v ของ v แก้วนะครับทีนี้เราก็แทนค่าครับ n แก้วจดให้มาแล้วคือ3ส่วน2เท่ากับ c คือ3คูณ10กำลัง8นะครับส่วน v แก้วที่จดต้องการหาครับแบบนี้นะครับย้ายกันนะครับก็กลายเป็น v แก้วนะครับเท่ากับ2ส่วน3คูณด้วย3คูณ10กำลัง8หรืออาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้ตัดออกครับตัวที่เหมือนกันก็ตัดออกนะครับนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือว่า v แก้วเท่ากับ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนี่เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะครับซึ่งผมได้เขียนสิ่งที่โจทย์บอกให้แล้วนั่นก็คือเห็นวัตถุนะครับเท่ากับ 1.2 นะครับแล้วก็เอ็นอากาศเท่ากับ1นะครับแล้วก็มุมตกกระทบคือ30แล้วก็มุมหักเหเป็นเซต้า2นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะทำได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเขียนรูปให้ดูนะครับเขียนรูปให้ดูว่าทำยังไงนะครับเขียนรูปให้ดูก่อนนะครับผมจะเขียนเส้นแนวฉากเนี่ยนี่คือเส้นแนวฉากนะครับก็นี่คือแนวรอยต่อนะครับผมเขียนคร่าวๆนะครับอันนี้คือเซต้า2จุดต้องการหานะครับอันนี้คือ30มุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบอันนี้ n 2เท่ากับ1นะครับแล้วก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ n อากาศนะครับ n อากาศ n อากาศนะครับอันนี้ n 1เนี่ยโจทย์ให้มาแล้วเท่ากับ 1.2 แล้วก็เท่ากับ n วัตถุนะครับเพราะเขาให้มาวัตถุมานะครับ n วัตถุมาซึ่งตอนนี้เรามีตัวแปรครบทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาได้นะครับหาได้นะครับโดยวิธีทำนะครับแล้วก็ใช้กฎของสเนลนะครับผมจากนี้ไซเซต้า1นะครับส่วนด้วยไซเซต้า2นะครับเท่ากับ n 2ส่วน n 1 n 2ของเราคือ n อากาศถูกไหมครับแล้วก็เขียนอากาศ n 1ของเราคือ n วัตถุนะครับ n วัตถุนะครับดังนั้นไซ3ไซเซต้า1เราก็รู้แล้วนะครับว่าคือไซ30นะครับส่วนด้วยไซเซต้า2นะครับ n อากาศก็คือ1ครับ n วัตถุคือ 1.2 แต่จากค่าของตรีโกณคือไซส์30คือ1ส่วน2นะครับ1 ส่วน 1 ส่วน 2หรือ 0.5 ก็ได้นะครับทีนี้ผมคูณสลับข้างก่อนก็ได้นะครับ 1.2 คูณด้วยไซส์ครับไซส์30เท่ากับ1คูณด้วยไซส์เซต้า2นะครับไซส์30ก็คือ1ส่วน2นะครับคูณด้วย1ส่วน2นะครับเท่ากับไซส์เซต้า2แบบนี้นะครับแบบนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยรวมกันคิดออกมาแล้วได้ 0.6 นะครับเท่ากับไซส์เซต้า2เราหาไซส์เซต้า2ได้จากตรงนี้นะครับเซต้า2เท่ากับไซน์นะครับก็ 0.6 จะมีค่าประมาณ 36.87 เป็นคำตอบของในการหามุมหักเหของจดข้อนี้ครับ
1: มุมวิกฤตมุมวิกฤตเป็นมุมค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดการหักเหเป็นมุม90องศานะครับมุมวิกฤตก็อย่างสมมุติว่าอันนี้ครับมุมตัวนี้คืออะไรครับคือเซต้า1นะครับเซต้า1เนี่ยเป็นมุมตกกระทบมุมตกกระทบซึ่งเขาบอกว่าทำให้เกิดมุมหักเหมุมหักเหก็คือ90นี่คือเซต้า2เท่ากับมุมหักเหถูกไหมครับมุมหักเหเท่ากับ90องศาพอมุมหักเหเป็น90องศาปุ๊บเมื่อไหร่นะครับมุมหักเหเป็นมุม90องศาเมื่อไหร่เรียกว่านะครับจะเรียกเซต้า1ว่าเป็นมุมวิกฤตนะครับมุมวิกฤตจะเรียกว่าเป็นมุมวิกฤตได้เลยนะครับพูดง่ายๆนะครับหรือความหมายก็คือมุมเซต้า1เนี่ยเป็นมุมตกกระทบเนี่ยทำให้เกิดมุมหักเหเป็น90องศาคำว่ามุมวิกฤตตรงนี้เราจะแปลงเป็นนี้ครับเป็นเซต้า c นะครับเป็นเซต้า c นะครับเป็นเซต้า c หรือถ้าอย่างนั้นเราก็จะวาดรูปใหม่ว่าเป็นแบบนี้ครับนี่คือเส้นแนวต่อใช่ไหมครับตรงนี้ปุ๊บรังสีกระทบเข้ามุมหักเหตรงนี้เป็นมุม90องศานะครับ90องศาตรงนี้เราจะเขียนไปเลยว่าเซต้า c ครับก็คือมุมวิกฤตนั่นเองนะครับมุมวิกฤตมุมวิกฤตคือมุมที่ทำให้มุมเซตมุมหักเหเท่ากับ90องศานะครับก็คือทำให้มุมเนี่ยหักเหนะครับหักเหเท่ากับ90องศานี่คือความหมายของว่ามุมวิกฤตนะครับมุมวิกฤต นะครับแต่ทีนี้ก็จากสูตรของที่เราเรียนเมื่อกี้ก็คืออันนี้ผมขอลบออกนะครับจากไอ้ของค่าของอะไรนะครับค่าของตัวกดสเนลนะครับกดสเนลบอกว่านะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไซเซต้า1ส่วนไซเซต้า2เท่ากับ v 2ส่วนด้วย v 1เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ถูกไหมครับแต่ในเรื่องของมุมวิกฤตเนี่ยเราบอกว่าถ้าเซต้า1เนี่ยเท่ากับเซต้า c แล้วนะครับจะส่งผลให้นะครับเซต้า2เท่ากับ90องศาถูกไหมครับดังนั้น90องศาความหมายก็คือความหมายของมันก็คือไซน์90เท่ากับ1พูดง่ายว่าตรงนี้ก็คือเซต้า2นะครับแต่ว่าเซต้า2ของเราเนี่ยคือ90องศาดังนั้นเราก็จะเขียนสมการได้ใหม่ครับว่ากรณีมุมวิกฤตนะครับกรณีมุมวิกฤตเราจะเขียนได้ว่ากรณีของมุมวิกฤตเราจะได้ว่า ไซส์

เดต้า c นะครับเท่ากับ v 1ส่วน v 2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1เห็นไหมจะไม่มีเซต้า2ละนะครับเพราะเซต้า2กับไซน์90ไซน์90มีค่าเป็น1ไปนะก็จะเหลือสมการแค่นี้ครับสมการเหลือแค่นี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับต่อมาจดข้อนะครับอีก1ข้อนะครับก็เขาบอกว่ามุมวิกฤตชิ้น1เท่ากับ60องศานะครับ60โดยเดินทางจากของเหลว60องศานะครับ60องศาโดยเดินทางนะครับโดยเดินทางจากของเหลวสู่อากาศครับของเหลวสู่อากาศของเหลวสู่อากาศก็พูดง่ายนะครับว่าเราก็เป็นเส้นนี้นะครับนะครับก็มาเส้นแนวรอยต่อถูกไหมครับอันนี้คือเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวฉากแล้วก็เขียนว่ามุมเขาบอกว่าเท่ากับ60ใช่ไหมก็นี่เลยมุมตกกระทบบุ๊บเขาบอกว่ามุมวิกฤตเท่ากับ60ใช่ไหมตรงนี้ก็เลยเขียนไปเลยเซต้า c เท่ากับ60ง่าย60นะฮะข้างล่างนี่เป็นของเหลวนะครับออกสู่อากาศอันนี้อากาศนะครับอากาศเขียนก่อนอันนี้ของเหลวนะครับของเหลวนะครับของเหลวตรงนี้นะครับจงหาอัตราเร็วแสงในของเหลวจะหาพูดง่ายว่าตรงนี้ก็คือถ้าอยากเทียบก็คือ v 1นะครับเท่ากับ v ของเหลว v 1เท่ากับ v ของเหลวนะครับส่วนที่นี้ v 2เท่ากับ v อากาศv อากาศนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่า3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็หามาเลยครับที่โจทย์ให้มาแล้วนะครับก็คือที่โจทย์ให้มาแล้วก็คือนะครับเซต้า c เท่ากับ60องศานะครับ v 1ก็คือ v ของเหลวนะครับ v ของเหลวโจทย์ต้องการหานะครับส่วน v 2เท่ากับ v อากาศก็คืออะไรครับก็คือคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับนั้นเราก็แทนค่าครับแล้วก็แทนค่าเลยนะครับไซน์เซต้า c เท่ากับ v 1ส่วน v 2ซึ่งเราก็เขียนเป็นv ของเหลวส่วนด้วย v อากาศแล้วก็แทนค่าครับไซน์60เพราะเซต้า c คือ60องศา v ของเหลวก็ต้องการหา v อากาศก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8นะครับขออนุญาตมาต่อมาทางนี้นะครับไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2ครับเท่ากับ v ของเหลวส่วนด้วย3 8ดังนั้นเราย้ายข้างนะครับย้ายข้างก็กลายเป็น v ของเหลวเท่ากับรูท3ส่วน2คูณขอเป็นคูณแล้วครับคูณค่า4เพราะค่า c ค่านี้คือตัวเดียวกันนะครับคือพูดง่ายว่าค่า c กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับค่า c กับค่า3คูณ10กำลัง8คือตัวเดียวกันแล้วก็แทนเป็นค่า c ก็คือตอบเพียงเท่านี้ครับ

0: His Majesty King Maha Wachiralongkorn accompanied his father, the late King Bhumibol Adulyadej, and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, on trips to the Northeast region to address the issues faced by local people. These visits allowed His Majesty to become truly aware of the hardships faced by his people. Severe droughts were a significant source of difficulty. The obstacles that persistent droughts created made the phrase "good quality of life" seem far-fetched. Ban Ta Yoy, Ban Nong Krok, and Ban Nong Wang are villages in the Dom Pradit sub-district, Nam Yun district, Ubon Ratchathani province. Situated at the furthest reaches of the borderlands, these remote villages laid outside of the coverage area for government agencies to lend assistance. So it seemed like a dream when the news arrived that Crown Prince Maha Wachiralongkorn was planning to make a royal visit to their area.
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: Just a few months later, the Ban Ta Yoy school received a brand new school building and renovations began on the old one. The villagers were extremely pleased that their youth would be able to study in a contemporary schoolhouse rather than the old decrepit one. Shortly afterward, a centralized water supply system with storage ponds that could disperse water to each village was put in place. Also included were irrigation canals that would benefit agricultural areas in many villages around the Dom Pradit sub-district and the nearby Si Wichian sub-district. The Lam Nam Yam Weir in Nong Lat, Warichapum district, Sakon Nakhon province, has been a project under the Royal Initiative since
2: 2002. ผู้ใหญ่มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าต้องการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกมือยามโพมือยามมันขืนเตือน
3: พอดีมีท่านไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านนนทศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า 3-4 บ้าน5บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาบ้านนนทิมนี่แหละกุที่ใช้น้ำ
0: In less than 2 months the Lam Nam Yam Weir was completed to replace the old weirwhich hadn't been functional for many years. The Hua Yam stream had always been shallow and winding, which led to frequent flooding in the area during the monsoon season. The stream bed was dredged and widened to alleviate this problem, as well as increase storage capacity to provide water for consumption and irrigation year-round. Underground storage tanks were excavated to provide for tap water production and for emergency reserves for agriculture during the dry season.
3: ยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้พระเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีขึ้นน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำใช้ก็น้ำประปาท่านก็สบายขึ้น

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระ

0: หากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชอบมาโรงเรียนครับได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
5: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ
6: Active School Project is a comprehensive whole school approach model that we trying to promote physical activity in school setting by involving all the school components. And we believe that this project, this model will be the best model for promote physical activity in under the Thai context.During the past 6 years, we found that the low prevalence of physical activity among children and youth in our country is very low. They spend only about 40 minutes per day for physical activity, but for 13 hours a day for being sedentary and accumulate 3 hours for screen time behavior. So this is very big issue that we need to concern. Most of the time for sedentary behavior of children is in classroom. So that's why we need to focusing on the active school project. We trying to develop this model due to we need to increase physical activity for the children.To reduce sedentary of the children and also to reduce the screen time of the children by using the 4PC. 4PC is the concept or the model that comprise of 4P and 1C. The first P is the active policy. We working with the school principal or school administrator to advocate the policy that can increase student opportunityTo have more movement during the school time, and this need to be the policy of the school that everybody need to recognize. For the next P is the people. Active people is the heart of 4PC. In this case, we refer the word people is the teacher. We increase teacher awareness on how PA is important for their student. Try to change their attitude.On physical activity, we try to learn and working with teacher a lot. For the third P is this program. Active program is very important. We decide the activity during the day and we make a plan that can integrate it to provide activity to the student. For the next P is this active place. We work a lot and try to encourage the school to provide more spaces.For the student to play. Sometimes we rearrange the space that can be support the student for playing during the day. And for this 1C, it is classroom. Classroom

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเว

0: าอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
1: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
2: โอ้ยข้าเหมือนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกัน
3: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
4: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
5: อวิชชา
4: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
2: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
4: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
3: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
4: ่งั้นประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
5: ได้ข้าเล่น
4: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
3: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
4: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
3: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
2: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
3: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
4: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
3: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
3: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
3: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
3: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
4: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้ซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
6: ฮะถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
4: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
6: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
4: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง

0: หมายถึงเจ้านั่นแหละ
1: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ฮะ
0: ทำไมไม่รู้

0: แล้วเอาเถอะถ้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
3: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
3: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
3: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
3: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
3: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์กลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
3: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.

ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of youThat's very kind of you. โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go. เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer. หรือ I appreciate the invitation. เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ get but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow. หรือI'm not interested. หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry, I'm afraid I don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonightเฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ what a pity I will be abroad then what a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: องรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ไปนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่ม

0: รอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย

0: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าให้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
4: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
2: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
2: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
2: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
0: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
2: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับ

0: จะติดค้างอยู่ในลิฟต์ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTVDLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: ชมได้ทุกวัย
5: วะมาย
6: ังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
7: ปิด
5: จะปิด
8: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
9: ยังทำดีตามพ่อสอน
10: สวัสดีครับ
8: วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เหม่งจ๋ายและพลอยสวยในถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะทั้ง2คนพอทราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอะไรบ้าง
7: ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับน้องพลอยใสเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการศึกษาข้อมูลแบบมีระบบครับ
8: แล้วพ่อสวยล่ะคะรู้หรือเปล่า
11: แน่นอนเลยค่ะ
7: แน่นอนนี่รู้ใช่ไหมครับ
11: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามเยาวชนที่รู้และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกันเลยดีกว่าค่ะ
7: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลย
9: เย้

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตนาสมุทิวงศ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: ค่ะหนูชื่อนางสาวนันทิดาแซ่สงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์ค่ะวันนี้นะคะพวกหนู2คนก็จะพารายการยังทำดีตามพ่อสอนนะคะมาดูคือการเลี้ยงไก่สายพันธุ์โรสไอแลนเดสค่ะ
1: ประโยชน์นะคะคือสามารถทำให้เรามีรายได้ในระหว่างการเรียนหรือว่าทำให้เราประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ
0: ผู้หนู2คนแล้วก็นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านในหัวข้อการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะมาใช้กับการเลี้ยงไก่โรสไอแลนเดสค่ะจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะนำมาใช้กับการเลี้ยงไก่แล้วก็ให้มันประสบผลสำเร็จ
1: การตอบแทนคือทำตามที่พ่อสอนค่ะคือ

0: ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
1: ส่วนของหนูคะก็คือทำดีตามหลักคำของพ่อสอนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
0: คือไก่รสไอเรนเดสค่ะพันธุ์ที่โรงเรียนของเราได้นำมาทดลองค่ะจำนวน100ตัวค่ะการออกไข่นี่คือไก่จะออกไข่1ตัว1ฟองต่อ1วันค่ะหนูจะเป็นคนมาดูแลเรื่องการให้อาหารไก่ตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเขามาเป็นการเก็บไข่ค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตไปจำหน่ายค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่งใสตัวอย่างที่เรานำไปฝากกันในวันนี
1: ้เข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยค่ะ
2: ตอนแรกพี่ก็คิดว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นใช้ได้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้ได้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราด้วย
0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นอีกหนึ่งคำสอนที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยนำไปปรับใช้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะครับผมไม่ได้หมายถึงพลอยสวยคนเดียวนะครับผมหมายถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรค่ะได้ค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมดการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เป็นแบบอย่างก็คือก่อนที่พระองค์จะทรงพระราชทานโครงการต่างๆพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่รวมถึงการออกสอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพราะจะทำให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนซึ่งเยาวชนคนดีตามคำพ่อสอนที่นี่ก็มีการนำหลักการนี้มาปรับใช้จะเกิดผลดีเช่นกันค่ะรัชกาลที่9บอกว่าความที่ศึกษามาซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการความรู้ทางทฤษฎีนี้จำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอและนำมาประกอบการปฏิบัติเมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาผสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้วงานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2519

0: ยังทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดินแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: ก็สามารถเรียนได้
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร024121196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้น และเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: Okay, 10 point. Touch your ears, guys, touch your ear. Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 3. Which one?
1: Golf.
0: Everyone say?
1: Golf.
0: Golf. Golf. Okay, let's check. You got 10 points now. Okay, let's count. How many points that you got? Group 1. 30. How many points? 90. 70. 40. Not 14, Rian Thong. 40. 50. And the last one? 100. Clap your hand for yourself first. Good job. ดีมากแสดงว่านักเรียนรู้จักชนิดของกีฬาดีแล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหมโอเค so the next one everyone you have to let's get what I love to do when I have free time what do you get นักเรียนคิดว่าทิชาปิ่นชอบกีฬาชนิดใด what do you get can you get
2: swimming
0: swimming badminton okay I will show you the answer this oneOkay, everyone, what sport do I like? Swimming. ค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะกีฬาสีเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ครูช่วยเทรนนักเรียนนะคะในกีฬาว่ายน้ำนั่นเอง Because I like to go swimming. Everyone say, I like to go swimming.
3: I like to go swimming.
0: จากบทเรียนก่อนๆที่เราเคยเรียนนะคะเวลาเราใช้คำว่า like, love or enjoy เราจะตามด้วยคำนามถูกต้องไหมจำได้ไหมเราจะตามด้วย gerund ที่เป็นคำนามใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ทิเชอร์จะให้เราฝึกใช้การใช้ I'd like to followed by verb so we have three verb for today what is it what are they what are they
3: play
0: do and go that's right ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรม snatch the card วันนี้นักเรียนเห็นใบบัตรคำของตัวเองแล้วใช่ไหม Do you see your word cards on your table? นักเรียนได้บัตรคำบนโต๊ะแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะได้ใช้บัตรคำนะคะในการตอบคำถามแต่ก่อนที่เราจะไปใช้นะคะในการบอกความชอบของเรานักเรียนจะต้องมาเรียนรู้การใช้ play do and go You have to know about how to play do and go with your favorite sportsOkay? Yes. First one, we use play. We use play one. กีฬาที่เราจะใช้คำว่า play นะคะ Play is used with ball sports or competitive games where we play against another person.
4: เราจะใช้คำว่า play ต่อเมื่อกีฬานั้นเป็นแบบไหนเอ่ย
0: Ball.Ball sport เราจะใช้ play ต่อเมื่อกีฬาชนิดนั้นมีอะไรคะลูกบอลหรือกีฬาที่เป็นอย่างไรกีฬาที่เป็นการแข่งขันถูกต้องซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีผู้ต่อสู้ด้วยนะคะถ้ากีฬาเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะมี4อย่างด้วยกันนะคะถ้ามีกีฬาที่เป็นลูกบอลมีอะไรบ้าง Let's take a look at them
5: football
0: Basketball,
5: baseball,
0: tennis, and golf. หรือเราจะใช้คำว่า play เมื่อมันเป็นกีฬาที่เป็นทีมเช่น soccer and football is the same meaning. Rugby, do you know rugby? Have you ever seen them or have you ever played? เคยเล่นรักบี้ไหมคะเคยด้วยเหรอดีมากเลย What about hockeyฮอกกี้ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่มีลูกเหมือนกันมีไม้นะคะมีอุปกรณ์ต่อไปกีฬาที่มีกฎเกณฑ์ Have you ever played chess? Do you know chess? นักเรียนรู้จักอะไรคะ chess What is it? หมากอะไรคะหมากรุกใครเล่นหมากรุกเป็นบ้าง Who can play chess? Chess เป็นกีฬาที่มีกติกานะคะมีกติกาเพราะฉะนั้นก็จะถูกจัดในการใช้ play เช่นเดียวกัน And the last oneCompetition กีฬาที่เป็นการแข่งขันเช่นแบดมินตันเราก็จะใช้เพลย์กับกีฬาชนิดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างของกีฬาที่เราจะใช้เพลย์โอเค everyone I will show the picture When I show the picture, you have

0: to say I like to play, followed by the word, okay? Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay, the first picture. What is this one? What is the word? What is the sport? Football. Everyone say, I like to play football.
1: I like to play football.
0: What about this one?
2: Basketball.
0: Basketball. What you say? I like to play basketball. What is this one?
3: Table tennis.
0: I like to play table tennis. สังเกตดูนะคะว่ากีฬาแต่ละอย่างจะมีอะไรคะthey have ball, right? They play with the ball. Next one. What is it? What kind of the sport?
4: Badminton.
0: Everyone say, I like to play. You like to play badminton. Which one? This one. I like to play volleyball. That's right. Next one. I like to play golf. Very nice. Okay. Everything that we talked about, it's ball sport, right? กีฬาที่เราพูดมาทั้งหมดทั้ง6อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีลูกบอลเราจะใช้คำว่า play. That's right. The next one. The next one is the word do. Do is used with an individual.Activities or exercise that not use a ball. เมื่อสักครู่เป็น team sport แล้วนักเรียนคิดว่า individual จะแปลว่าอะไร individual เมื่อสักครู่เป็น team ตอนนี้ต้องเป็นกีฬาเดียวถูกต้อง individual นะคะหรือว่ากีฬาเดียวสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำแบบเดียวๆและเราไม่ใช้อะไรไม่ใช้ลูกฟุตบอลมีอะไรบ้างเช่น everyone say gymnastic
1: Gymnastic.
0: อันนี้อะไรคะ
5: Arabic.
0: Do you know Arabic dance?
5: Arabic.
0: Oh, Arabic, right? And the last one, yoga. Yes. This one is the activity that we do alone. เราทำคนเดียวถูกต้องไหม Gymnastic เราก็ฝึกคนเดียว Arabic เราเต้นกับใครคะแล้วก็โยคะก็คือสิ่งที่เราทำคนเดียวนั่นเองต่อไป martial arts นะคะหรือว่ากีฬาอะไรคะศิลปะการต่อสู้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น judo we use do judo which one this one we do karate and the last one we do taekwondo สำหรับกีฬาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะป้องกันตัวเราจะใช้คำว่าDo, that's right. For example, you have to say, I like to do
6: yoga.
0: Everyone say, I like to do yoga.
1: I like to do yoga.
0: This one. I like to do karate. The last one. I like to do gymnastic. Okay, that's right. นะคะกีฬาที่เราทำคนเดียวฝึกคนเดียวเราจะใช้ do นั่นเองต่อไป how to use goal. Goal is used with movement or activity that end with ing. หมายความว่าเราจะใช้ goal ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มี movement หรือว่าการเคลื่อนไหวมากๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่เติม ing อยู่เป็นหลักนะคะ we go somewhere to do something และกิจกรรมเหล่านี้เราจะต้องเดินทางออกไปทำด้านนอกหรือว่า outdoor activities นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing เช่น
1: swimming
0: running
1: jogging
0: cycling
1: surfing
0: หรือว่า outdoor activities เช่น we goHiking, something like that. นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ทั้ง3คำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งนักเรียนจะต้องใช้ I like to go. What is it?
7: Skateboarding.
0: You can say I like to go skateboarding.
1: I like to go skateboarding.
0: This one.
1: I like to go bowling.
0: I like to go.Cycling.
1: Cycling.
0: Okay. Next. What is it?
1: I like to go swimming.
0: That's right.

0: Scuba driving. One more time. I like to go scuba driving. I like to go
1: scuba driving.
0: Scuba driving ก็คือการดำน้ำนะคะ And the last one.
1: I like to go
0: windsurfing. ถูกต้องนะคะจำได้ไหมวิธีการใช้ play do and go เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนี้นะคะโดยเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะให้พูดหมดเลยทุกคนเลยนะคะผ่านกิจกรรม snatch the card ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือ you have to snatch the card first นักเรียนเลือกโฉกกีฬาที่นักเรียนจะใช้ตอบมาเลยคนละหนึ่งใบอ่ะแต่ละคนคนละหนึ่งใบ pick it pick it first โอเค only oneนักเรียนเลือกนะคะคำศัพท์จากบนโต๊ะของตัวเองเลยโอเคโอเค Have you done it เรียบร้อยไหมคะโอเค raise your hand raise your hand if you finish ใครได้แล้วยกมือ raise your hand โอเค put your hand down put your hand downวางมือลงนะคะทีเชอร์จะถามพวกเรา I will ask everyone students I will ask you the question what sport do you like to do what sport do you like to do let's check about your word นักเรียนดู let's check about your sport that you choose นักเรียนดูนะคะว่ากีฬาที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยต้องใช้คำว่าอะไรทีเชอร์จะให้พวกเราลุกพูดที่โต๊ะทุกคนเลยนะคะด้วยคำถามเดียวกันแต่คำตอบจะแตกต่างกันทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเค so I will start with the highest score one กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะจะได้เริ่มพูดก่อนนะคะโอเค let's check your sportand reveal it the check are you ready
1: yes
0: เดี๋ยวเราจะฟังเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนจะพูดทีละคนนักเรียนจะได้พูดทั้งหมดเลยวันนี้ who want to be the first one who want to be the first one yeah okay yeah what sport do you like to play
2: I like to play volleyball
0: you like to play volleyball the next oneThe next one. เพื่อนได้คำว่า volleyball นะคะ
2: I like to go cycling.
0: You like to go cycling. The next one.
2: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Next one, please.
2: I like to go swimming.
0: You like to go swimming.
3: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Clap your hand for group six. Good job. เมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยต่อไป The next one. I will move to group five. I move to group five. Then group four. Then group three, two, and one is the last one.Are you ready?
4: Yeah.
0: What sport do you like to do?
5: I like to do.
0: No. What sport do you like to do?
5: I like to go. Sorry. I like to play badminton.
0: Correct. That's one. You like to play badminton. Next one.
6: I like to play volleyball.
0: One more time, please. I can't hear you.
6: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball.
7: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
8: I like to play badminton.
0: You like to play badminton.
9: I like to play golf.
0: You like to play golf.So group five, group five. Teacher, เปลี่ยนจะเปลี่ยนใจดีไหม group five. Which would you like to continue? Would you like to be

0: Continue. กลุ่ม1โอเคกลุ่ม1กลุ่มที่5เลือกให้กลุ่มที่1พูดต่อนะคะโอเคกาตากาตา what sport do you like to do?
1: I like to go skateboarding.
0: Very nice. Next one. What sport do you like to play?
2: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. ต่อไปณเดชค่ะ What sport do you like to play, ณเดช
3: I like to play basketball.
0: You like to play basketball.
4: I like to play football.
0: You like to play football. Burger, what sport do you like to do?
5: I like to do karate.
0: Okay, nice. Which group you want to be the next one?
6: Three.
0: Group number four.
7: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
8: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. Next one, please.
8: I like to play volleyball.
0: Okay, next one.
9: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Next one, please.
10: I like to play basketball.
0: You like to play basketball. Next one, เหรียญทอง
11: I like to play football.
0: You like to play football. So, which group you want to be the next one?
11: Two.
0: Okay. Nice. Okay. What sport do you like to play?
12: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
13: I like to go scuba diving.
0: You like to go scuba diving. Next one.
14: I like to play bowling.
0: You like to
14: play bowling.
0: You like to play bowling. Is that correct? You have to use go one more time.
14: I like to go bowling.
0: You like to go bowling. Next one.
15: I like to do karate.
0: You like to do karate. That's right.Next one.
16: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Okay, next one, group three. What sport do you like to do?
17: I like to go swimming.
0: You like to?
17: I like to go swimming.
0: Go swimming, that's right. Next one.
18: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. Next one.
19: I like to do karate.
0: You like to do karate. Next one.
3: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. And the last one.What sport do you like to do?
12: I like to play football.
0: You like to play football. Okay, everyone clap your hand for yourself. เก่งมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้ play, do and go ได้อย่างถูกต้องนะคะตามที่คุณครูได้สอนไว้เลย everyone, next part you have to look at your worksheet number 69. This one is find someone who you have to find your friends. You have to find your friend. Maybe 3 or 5 friends to ask about the sport that they liked. นะคะนักเรียนจะต้องหาเพื่อนนะคะ3-5คนและไปถามเพื่อนๆ นะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆถึงกีฬาที่เขาชอบ Everyone, you have to ask this sentence. Can you repeat after teacher?Can you? Yes. Everyone, repeat after teacher. What sport do you like to play? What sport
6: do you like to play?
0: Or what sport do you like to do?
6: What sport do you like to do?
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคำถามไม่ว่าจะเป็น What sport do you like to play or What sport do you like to do It is the same meaning right คือการถามถึงกีฬาที่หนูชอบทำนะคะหนูก็เลือกตอบ I like to play I like to do or I like to go followed by your answer Do you understand
6: Yeah
0: โอเคเดี๋ยวตอนขั้นตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งลงไปก่อนYou have to write down number one, your friend number one. เขียนชื่อเพื่อนลงไปก่อนคนที่หนึ่งแล้วเราค่อยพุ่งไปหาเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูด้วยนะคะโอเค Then you have to put your friend number two. เขียนชื่อเพื่อนคนที่สองลงไปนะคะเราอยากถามใครเราเลือกคนนั้นนักเรียนจะเลือกถามทีเชอร์ปิ่นก็ได้นะคะต่อไป you have to write your friend number three then okay write your friend names number four เพื่อนคนที่สี่And then your friend number five ค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆจากนั้นคุณครูจะเลือกตัวแทนหรือเราอาจจะได้ผู้โชคดีครูอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาสาธิตวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะโอเค Are you ready
6: Yes
0: โอเค take your time let's go

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Put your pen down. Ladies and gentlemen, please put your pen down first. So I gave you a little bit of time, right, to talk with your friend. Have you finished?
1: Yes.
0: Yes, you're finished already. So I would love to show the volunteer student who going to present you about the conversation. Could you please clap your hand for the first pair? Who แรกค่ะ? Come next to me, please. Okay. เดี๋ยวนักเรียนจะต้องสลับกันถามตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะ Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Who wants to be A first? A, B, and then you swap, okay? Let's go.
3: What sport do you like to play?
4: I like to play table tennis. What sport do you like to play?
3: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Nice. Clap your hand for your friend. Good job. The next pair. Who want to be the next pair? Okay, let's see. Nadet and thank you. You are going to be A, right?
5: Yeah.
0: Okay, everyone, thank you. Going to be A first.
6: Yes.
0: Listen carefully. Let's go.
7: What sport do you like to play?
8: I like to play basketball. What sport do you like to play?
7: I like to play football.
0: Ah, clap your hand for your friend. Good job. Of course. Nice. Okay, who wants to be the next pair? ใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหม
9: กันตากันตากันตาอยาก
0: โอเคเรียนทองเรียนทองกับใครเอ่ยกับบอสนะคะไปเลยค่ะผมโอเค guys who wants to be A first โอเคเรียนทอง going to be A first เดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยค่ะ
10: What sport do you like to play?
11: I like to play football. What sport do you like to play?
10: I like to play football.
0: You like to play football. Okay, clap your hand for your friends. Good job. Who want to be the next one? ใครอยากออกมาอีกไหมคะมีไหม Okay, burger ครับเสร็จครับ Nice. Don't forget to pick the microphone, please.
12: Pick.
0: You can borrow your friend. Okay. Who wants to be A first?
13: What sport do you like to play?
14: I like to do karate. What sport do you like to play?
13: I like to play football.
0: Burger บอกว่า I like to
14: do karate.
0: Okay. Nice. Clap your hand for your friend. Good job. Who wants to be the next one? มีใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหมโอเค we are โอเคค่ะ we are ก่อนคนแรกคนอีกคนหนึ่ง
15: อีกคนหนึ่งจะต
0: าขอเป็นสุภาพสตรีอันนี้ beautiful lady โอเคยาย่า go ahead ยาย่า go ahead รู้นี้จะเป็นแพนเค้กดีโอเค we are and code นะคะ codeCome closer, please. Okay, who want to be A? Okay, go.
16: What sport do you like to play?
17: I like to play volleyball. What sport do you like to play?
18: I like to go scuba diving.
0: Wow, that's right. Clap your hand for your friend. Good job. Everyone, you...Done it perfectly นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งการถามแล้วก็การตอบนะคะต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะได้พูดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเมื่อมีเวลานะคะนักเรียนก็ไปเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้สัมภาษณ์เพื่อนๆด้วยการใส่ชื่อของเพื่อนตามด้วยคำว่า likes to do or to play it depend on their answer right so don't forget to put sAfter like ถ้านักเรียนเขียนบรรยายนะคะเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งคนนักเรียนจะต้องทำยังไงกับคำว่า like คะ
19: เ
0: ติม s นะคะ for example Peter likes to play football นักเรียนสามารถนำไปเขียนข้อมูลของเพื่อนนะคะในเวลาที่นักเรียนว่างได้นะ เดี๋ยวทีเชอร์จะไปต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่า I like to you have to follow by the verbs so you can choose I like or I love or I enjoy to play to go or to do it depends on the rules right you use play when we talk about the sport like the ball sport or the team sport.For example, I like to play football, I like to play tennis, or I like to play golf. In the other hand, we use go when we talk about the outdoor activity. For example, I like to go swimming, I like to go running, I like to go hiking. And the last one, we use do when we talk about the sport that we do it alone.หรือที่จะเป็นศิลปะการป้องกันตัวยกตัวอย่างเช่น I like to do yoga I like to do karate I like to do gymnastic okay everyone do you understand the rules นักเรียนจำกฎเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเผื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะโอเค so everyone you have to answer my questions let's take a look at the picture first who is itOf course, that is me. So, could you please answer me the questions? What sport does she like to play? Look at that one. We have to answer like she likes to follow by the verb, the correct. Which one is the correct one? A, B, C, or D? Who thinks she likes to play shooting? Raise your hand.We choose A, or she likes to do shooting. Raise your hand. The last one, she likes to go shooting. C one, which one? The correct one is she likes to go shooting. Clap your hands for yourself. กิจกรรมที่เราจะต้องไปทำด้านนอกเราก็จะใช้คำว่า go นั่นเองนะคะตามที่เราได้เรียนรู้ไปโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเหลือเวลาที่จะเรียนอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่บทเรียนแล้วนะคะ next one is can you do it นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันในเรื่อง can you do it หรือว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง you have to prepare all of the worksheet for your students okay thank you for that oneOkay, everyone, are you happy?
1: Yeah.
0: Okay, วันนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะ You all are very good at English. You are get better and better every day. ทุกครั้งที่นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆนะคะ Okay, nice to see you today, and I hope to see you next time.

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
2: ผม
0: นะครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแวบแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาละครับนักเรียนนะครับในวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองนะครับแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็คือเรื่องอาเซียนนะครับในวันนี้เราจะมารู้จักอาเซียนนะครับรู้จักอาเซียนในวันนี้เราจะมารู้เรื่องของอะไรนั้นนี่ครับครูขอเก็บไว้ก่อนกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาสนทนากันเกี่ยวกับอาเซียนดีกว่านักเรียนครับเมื่อพูดถึงอาเซียนนักเรียนจะนึกถึงอะไร
1: ประเทศต
0: ่างๆประเทศต่างๆมีทั้งหมดกี่ประเทศ
2: 10
0: ประเทศและนึกถึงอะไรอีกวัฒนธรรมการค้าขาย
2: ประเพณ
0: ีศิลปกรรมธงชาติของประเทศต่างๆภาษาที่ทำไมครับที่ใช้ในแต่ละประเทศเอาละนะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนตอบครูมาค่อนข้างเยอะก็คือประเทศต่างๆใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ประเทศ
2: 10
0: ประเทศเอาละครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นครูจะให้นักเรียนเล่นเกมในวันนี้ครูมีฟุตบอลเสี่ยงทายเหมือนเดิมเราจะไล่ลำดับไปว่าแต่ละหมายเลขคือประเทศอะไรแล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตรวจสอบว่าเพื่อนตอบถูกไหมกติกาฟังอีกรอบนะครับครูจะให้ลูกบอลเล็กๆของครูเนี่ยเสี่ยงทายว่าไปตกอยู่ที่ใครโดยสัญญาณคือใช้เสียงกระดิ่งแล้วเราจะตอบไปทีละหมายเลขว่าคือประเทศอะไรแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตรวจสอบว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมอ้าวพร้อมหรือยังครับพร้อมยังดูเหมือนยังไม่พร้อมเลยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังไม่มีคนไม่ปรบมือปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาทางครูครับไม่ทำอย่างอื่นแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไม่ทำอย่างอื่นแล้วนะครับปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากฟุตบอลวันนี้ครูให้เริ่มที่กลุ่ม1ดีกว่าทุกครั้งจะเริ่มที่หัวหน้าใช่ไหมครับวันนี้เริ่มที่กลุ่มหนึ่งพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วทำไงนี่ยังมีคนยังไม่นิ่งเลยถ้าพร้อมแล้วเยี่ยมมากหยุดอยู่ที่ใครครับเพื่อนกลุ่ม6หมายเลข1ลุกขึ้นตอบเลยครับหมายเลข1คือประเทศอะไรครับ
3: เมียนมาค่ะ
0: ประเทศเมียนมาถูกไหมครับถูกไหม
2: ถ
0: ูกต้องนะครับคือประเทศเมียนมาเราได้แล้วกี่ประเทศ1ประเทศต่อไปลูกบอลอยู่ที่ใครเริ่มกันเลยหยุดอยู่ที่ใครครับกลุ่ม4ลุกเลยครับหมายเลข2หมายเลข2นี่คือประเทศอะไรครับหมายเลข2
3: ไทยแลนด์ครับ
0: ประเทศไทยนะครับเพื่อนตอบว่าไทยแลนด์ถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากนะครับตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับพร้อมยังให้ยังลูกบอลอยู่ที่ใครกลุ่ม3 หมายเลข3กลุ่ม3หมายเลข3ประเทศอะไรครับ
1: ลาวค่ะ
0: ประเทศลาวถูกต้องไหมครับประเทศลาวถูกต้องนะครับลูกบอลอยู่ที่ใครครับอยู่ที่กลุ่ม1หมายเลข4ดูดีๆนะ
4: เวียดนามครับ
0: เวียดนามถูกไหมตอบอีกรอบให้โอกาสอีกรอบ
4: ฟิลิปปินส์ครับ
0: ประเทศฟิลิปปินส์ถูกไหมครับถูกต้องนะครับก็คือประเทศฟิลิปปินส์ดูดีๆนะอยู่ที่กลุ่มไหน
5: ไม
0: ่ได้ตกที่กลุ่มไหนกลุ่ม2หมายเลข5
1: เวียดนามค่ะ
0: ถูกไหมครับ
2: ถ
0: ูกต้องนะครับประเทศเวียดนามนะครับหมายเลข5อยู่ที่ใครครับกลุ่ม6หมายเลข6
6: บูไนค่ะ
0: ประเทศ
6: บูไนค่ะ
0: บูไนถูกไหมครับก็คือประเทศบูไนดารุสสลามนะครับต่อไปอยู่ที่ใครครับกลุ่ม2หมายเลข7ใช่ไหมครับ
7: สิงคโปร์มาสิงคโปร
8: ์มาเลเซียครับ
0: ประเทศ
8: มาเลเซีย
0: มาเลเซียถูกไหมครับถูกต้องนะครับหมายเลข7ประเทศมาเลเซียนะครับไปกันต่อเลยกลุ่ม4อีกแล้วคนเดิมหมายเลข8ประเทศอะไรครับ
9: กัมพูชาครับ
0: กัมพูชาถูกไหมครับ

0: อยู่ที่กลุ่ม1หมายเลขอะไรแล้วครับ
1: 9
0: ประเทศ
2: สิงคโปร์ค่ะ
0: สิงคโปร์ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับสิงคโปร์นะครับหมายเลข9เกาะเล็กๆใช่ไหมครับเป็นเกาะขนาดเล็กเนาะประเทศสิงคโปร์ต่อไปหมายเลข10ดูนะหมายเลข10จะอยู่ที่ใครอยู่ที่กลุ่ม5ตอบเลยครับ
3: อินโดนีเซียค่ะ
0: ประเทศ
3: อินโดนีเซ
0: ียถูกไหมครับ
1: ถูก
0: ทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยเรามาทบทวนอีกครั้งแต่ละหมายเลขหมายเลข1ประเทศเมียนมาหมายเลข2
4: ไทย
0: หมายเลข3
4: ลาว
0: หมายเลข4
4: ฟิลิปป
0: ินส์หมายเลข5เวียดนามหมายเลข6
4: บ
0: ูไนดารุสสลามหมายเลข7มาเลเซียหมายเลข8กัมพูชาหมายเลข9สิงคโปร์และสุดท้ายหมายเลข10
4: อินโดนีเซีย
0: นี่คือสมาชิกของอาเซียนนะครับเอาล่ะนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้เราได้รู้จักประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกอาเซียนแล้วนะครับเรามาดูนะครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับวันนี้เราจะต้องอธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนได้นะครับรวมทั้งร่วมกันกับเพื่อนนะครับทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มเพื่อเล่นเกมและอภิปรายเกี่ยวกับอาเซียนมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการเป็นสมาชิกของอาเซียนและเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคนะครับซึ่งจะเป็นนะครับกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันในวันนี้ตอนนี้แต่ละกลุ่มมีอะไรอยู่ที่กลุ่มแล้วครับ
5: กระดาน
0: มีกระดานอยู่ที่กลุ่มแล้วเรียบร้อยในวันนี้เราจะมาเล่นเกมฉันรู้อาเซียนนะครับแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เล่นเกมนี้ไปพร้อมกันได้เลยนะครับโดยนักเรียนนะครับเป็นกลุ่มตอบคำถามแข่งขันกันสะสมคะแนนครูถามนักเรียนตอบโดยเขียนคำตอบลงในกระดานเล็กแล้วยกคำตอบขึ้นนะรอฟังสัญญาณนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มพร้อมยัง
6: พร้อมน
0: ะคะตรวจสอบความพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเยี่ยมมากนะครับรอฟังคำถามนะครับคำถามแรกอาเซียนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรยกกระดานยกกระดานครับมีกลุ่มไหนตอบทันบ้างกลุ่มไหนได้คำตอบกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5และ

0: กลุ่ม6อ่ะมาฟังคำตอบกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2ตอบว่าอย่างไรครับ
1: ส่งเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ10ประเทศค่ะ
0: ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ10ประเทศอ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะกลุ่ม3ตอบว่าไงครับ
2: ให้ความสามัคคีกันระหว่างประเทศค่ะ
0: ให้เกิดความสามัคคีกันระหว่างประเทศ
2: ค่ะ
0: อ่ะนั่งลงได้กลุ่ม5ล่ะครับ
3: สร้างความสัมพันธ์และการค้าขายระหว่างประเทศครับ
0: สร้างความสัมพันธ์และการค้าขายระหว่างประเทศอ่ะกลุ่ม6
4: ร่วมกันค้าขายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทำให้10ประเทศสามัคคีกันค่ะ
0: นั่งลงได้อ่ะทีนี้มีกลุ่ม1กับกลุ่ม4ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมครับอ่ะกลุ่ม1จากที่เพื่อนตอบมาทั้งหมดนักเรียนสรุปได้อย่างไรมีประเด็นใดบ้างที่เพื่อนแต่ละกลุ่มพูดมาจะคล้ายๆกันนะครับมีเรื่องใดบ้าง
5: เพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่ละประเทศครับ
0: เพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่ละประเทศมีเรื่องอะไรบ้างนอกจากสร้างความสัมพันธ์แล้วมีเรื่องอะไรอีก
5: การค้าขายครับ
0: การค้าขายนั่งลงได้ต่อไปกลุ่ม4ลองสรุปประเด็นสิครับว่าเพื่อนทั้งหมดได้ตอบว่าอย่างไรบ้าง
6: เพื่อให้ทั้งที่11สามัคคีกันครับ
0: เพื่อให้ทั้งหมด10ประเทศสามัคคีกันแล้วก็มีเรื่องอะไรอีก
6: การค้าขายระหว่างประเทศครับ
0: การค้าขายระหว่างประเทศแล้วมีเรื่องอะไรอีก
6: วัฒนธรรมครับ
0: มีเรื่องของวัฒนธรรมด้วยอ่ะนั่งลงครับแต่ละกลุ่มตอบมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับคำตอบเลยดังนั้นนะครับวันนี้ข้อแรกกลุ่มไหนได้4กลุ่มใช่ไหมครับรับไปกลุ่มละ1ดาวนะครับรับไปก่อนกลุ่มละ1ดาวอ้าวเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือคำตอบนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมนะครับวัตถุประสงค์หลักของอาเซียนคือสร้างสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเติมเต็มคำตอบของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ตอบมานะครับก็ใกล้เคียงคือความสัมพันธ์ความสามัคคีการค้าขายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับไปกันต่อที่ข้อที่2ตอนนี้เคลียร์กระดานนะครับเคลียร์กระดานจดคะแนนไว้นะเคลียร์กระดานเราฟังสัญญาณและเริ่มเขียนนะครับยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนที่มีประชากรที่หลากหลายเชื้อชาติและศาสนากลุ่ม1ตอบว่าอะไรบ้างครับลุกขึ้น
6: ครับยกมีไทยเวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: มีไทยเวียดนามสิงคโปร์และ
6: มาเลเซีย
0: มาเลเซียยกตัวอย่างซิประเทศที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจนว่ามีความหลากหลายที่นักเรียนตอบมา
6: ประเทศไทยครับ
0: มีความหลากหลายอย่างไรครับ
6: หลายเชื้อชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยครับเช่นทำสวนพวกนี้ครับชาวบ้านทงก็มีเยอะเลยครับ
0: นะครับนี่ก็คือเป็นความหลากหลายนะครับต่อมา กลุ่ม2
1: มีไทยอินโดนีเซียบูไนมาเลเซียแล้วก็เมียนมาค่ะ
0: ลองยกตัวอย่างความหลากหลายของสักมาสักหนึ่งประเทศครับ
1: ประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีน้ำใจค่ะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สัญชาติอื่นๆเข้ามาได้ค่ะ
0: ก็เลยเกิดเป็นความหลากหลายเชื้อชาติยกตัวอย่างเช่นเชื้อชาติ
1: อิสลามค่ะ
0: มีการรับศาสนาอิสลามนะครับมีวัฒนธรรมอิสลามด้วย
1: แล้วก็มุสลิมค่ะ
0: ก็มุสลิมคือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นแหละนะครับอ่ะนั่งลงครับเยี่ยมมากต่อไปกลุ่ม3ตอบประเทศอะไรบ้าง
2: ประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศไทยประเทศเดียว
2: ค่ะ
0: ทำไมถึงตอบว่าประเทศไทย
2: เพราะมีหลายศาสนาค่ะ
0: อ๋อเพราะประเทศไทยมีหลายศาสนาตัวอย่างเช่น
2: คริสต์อิสลามพุทธค่ะ
0: คริสต์อิสลามพุทธนั่งลงได้ต่อมากลุ่ม4ตอบประเทศอะไรบ้างครับ
7: ไทยและมาเลเซียครับ
0: ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งประเทศครับว่าหลากหลายอย่างไร
7: เป็นประเทศไทยครับประเทศไทยจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศอื่นและไม่รู้ถูกศาสนาหรือประเทศอื่นครับ
0: แล้วส่งผลยังไงล่ะทำให้ประเทศไทยเป็นไง
7: ทำให้ประเทศไทยมีศาสนาอื่นเข้ามาเยอะครับ
0: อ๋อทำให้ประเทศไทยมีศาสนาอื่นเข้ามาเยอะอ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะต่อมากลุ่ม5ต่อประเทศอะไรบ้าง
3: มีไทยอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับ
0: ยกตัวอย่างมาสัก1ประเทศไม่เอาประเทศไทยแล้วนะสัก1ประเทศ
3: สิงคโปร์ครับ
0: สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีความหลากหลายอย่างไร
3: มีหลายเชื้อชาติครับ
0: มีหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับนั่งลงได้สุดท้ายกลุ่ม6ครับ
8: ไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียค่ะ
0: ไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียยกตัวอย่างมาสัก1ประเทศครับ
8: เวียดนามค่ะ
0: เวียดนามมีความหลากหลายอย่างไร
8: ได้เป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศจีนค่ะ
0: เป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศจีนนั่งลงได้ครับแต่และกลุ่มตอบมาเนี่ยถามว่ามีชื่อประเทศที่ถูกไหมก็มีนะครับคำตอบตัวอย่างเช่นเรามาเติมเต็มกันนะครับมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยมีความหลากหลายอย่างไรเพราะมาเลเซียมีความหลากหลายเชื้อชาติเช่นมาลายูจีนอินเดียรวมถึงมีศาสนาที่แตกต่างกันไปเช่นศาสนาอิสลามพุทธและฮินดูนะครับถ้านักเรียนตอบว่าสิงคโปร์ได้ไหมได้สิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเหมือนกันนะครับเช่นจีนนะครับนะเช่นของสิงคโปร์เนี่ยจะเด่นชัดเลยคือวัฒนธรรมจีนนอกจากนี้ก็ยังมีอินเดียด้วยนะครับหรือถ้านักเรียนส่วนใหญ่ตอบไทยตอบไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นชัดเท่ากับมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือนี่ยังตอบว่าเวียดนามเวียดนามเองก็อาจจะไม่ได้เด่นชัดเท่ากับสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะครับสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยจะมีความเด่นชัดเลยที่แสดงออกถึงความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนาเนาะนะครับเอาละต่อมา3ยกตัวอย่างประเทศนะครับ ประเทศใดในอาเซียนนะครับที่มีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเอาแบบชัดๆนะเอาแค่ประเทศเดียวชัดๆที่เราคิดว่าเออประเทศนี้ประเทศเดียวครับชัดๆชูกระดานมีตอบไทยกับสิงคโปร์เวียดนามเรามาลุ้นคำตอบกันคำตอบคือสิงคโปร์ฟังครูจะอธิบายนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทำให้วัฒนธรรมจีนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและเทศกาลต่างๆในประเทศแต่นักเรียนตอบเวียดนามถูกไหมก็ถูกเพราะในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวียดนามก็ได้รับวัฒนธรรมจากจีนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับครูให้ทั้งกลุ่มที่ตอบเวียดนามและตอบสิงคโปร์เนาะอันนี้เราหมายถึงวัฒนธรรมแบบใหญ่ๆที่เห็นได้ชัดนะอ่ะต่อมา4พร้อมยังเคลียร์กระดานให้เรียบร้อยนะครับบาหลีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไรบาหลีเคยได้ยินไหม
9: ไม่เคย
0: เขาชอบไปเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรมแต่เป็นวัฒนธรรมอะไรข้อนี้ครูให้เวลานานนิดนึงมีทั้งบอกว่าเป็นเกาะของประเทศอินโดภาษาและวัฒนธรรมกลุ่ม2หยุดได้แล้วครับกลุ่ม2มีความหลากหลายนำหลายๆประเทศมาประยุกต์ให้เกิดวัฒนธรรมของตนกลุ่ม1ตอบว่าเป็นกลุ่ม3บอกว่าภาษากลุ่ม4บอกว่าอินโดนีเซียตอนนี้เรามีหลากหลายคำตอบมากอ้าวเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันว่าบาหลีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไรคำตอบคือก็คือบาหลีมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูมีการจัดงานเฉลิมฉลองและการแสดงที่โดดเด่นคนจะนิยมไปเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรมฮินดูที่บาหลีนะครับนี่ครูมีภาพมาให้ชมนะครับนี่คือลักษณะของวัฒนธรรมบาหลีที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูนะครับสวยงามไหม
9: สวย
0: สวยงามมากนะครับแต่ที่นักเรียนตอบว่าอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียถูกไหมก็ถูกแต่ครูไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ประเทศไหนไงครูถามว่ามีวัฒนธรรมอย่างไรก็คือมีวัฒนธรรมจากศาสนาฮินดูนะครับ ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นของอินโดนีเซียไหมแตกต่างนะเพราะพื้นที่อื่นของอินโดนีเซียเป็นศาสนาอะไรครับอิสลามเก่งมากแต่บาหลีเนี่ยเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์เลยก็คือเป็นศาสนาฮินดูอ่ะต่อมาข้อ5ครับประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเขียนเลยครับยกกระด้านตอบเหมือนกันทุกกลุ่มเลยคือประเทศลาวคำตอบก็คือประเทศลาวนะครับประเทศลาวนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทำให้มีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือไม่ติดกับทะเลนะครับเนาะเอาละผ่านมา5ข้อแล้วกลุ่มไหนได้5ดาวบ้างมีกลุ่ม5ได้5ดาวนะต่อไปข้อที่6ครับประเทศใดในอาเซียนที่เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอังกอร์เขียนคำตอบได้เลยหมดเวลาชูกระดานครับชูกระดานมีหลายคำตอบมากมีตอบบูไนสิงคโปร์บูไนและกัมพูชาคำตอบคือ
10: กัมพูชาก
0: ัมพูชาครับอังกอร์เป็นเมืองโบราณอังกอร์ในกัมพูชาเป็นมรดกโลกที่สำคัญของภูมิภาคนี้เลยถ้าเห็นรูปแล้วนักเรียนต้องอ๋ออย่างแน่นอนนี่คือ ชื่อเป็นทางการก็คืออังกอร์เป็นสถานที่นะครับที่เป็นมรดกโลกนะครับของกัมพูชานะครับเอาละพร้อมยังครับข้อ7การฉลองปีใหม่ในประเทศใดที่มีชื่อเรียกว่าเต็ดลองนึกสิเอ๊ะเต็ดเนี่ยน่าจะเป็นสำเนียงภาษาไหนประเทศใดลองแค่ประเทศเดียวนะแค่ประเทศเดียวนะ
11: ลองพูดว่าพูดไง
0: ถ้าพร้อมแล้วชูกระดานกลุ่ม3ชูกระดานครับมีตอบว่ากัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียอุ้ยหลากหลายมากเรามาตรวจสอบคำตอบกันคำตอบก็คือ เวียดนามเต็ดนะครับเต็ดเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของเวียดนามซึ่งมีการทำบุญและการฉลองกับครอบครัวถือว่าเป็นตรุษของเวียดนามนะครับผ่านมา7ข้อแล้วนะต่อไป8ครับภาษาตากล็อกเป็นภาษาของประเทศใดภาษาตากล็อกเป็นภาษาคือภาษาพื้นเมืองของประเทศใดนั่นแหละครับดูชื่อสิภาษาตากล็อกน่าจะเป็นภาษาพื้นเมืองของประเทศใดมีเมียนมาฟิลิปปินเมียนมาฟิลิปปินเมียนมาเวียดนามอุ๊ยหลากหลายมากเอ้ามาตรวจสอบคำตอบกันก็คือประเทศฟิลิปปินฟิลิปปินยังมีหลายกลุ่มยังเขียนไม่ถูกนะครับฟิลิปปินต้องมีสอเสือกาลันนะครับอย่าลืมนะครับกลุ่มที่เขียนคำตอบมาเติมคำตอบตัวเองแก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับภาษาตากล็อกเนี่ยถือว่าเป็นภาษาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นภาษาที่เขาใช้สื่อสารกันแบบคล้ายๆเป็นภาษาแบบพื้นเมืองนะครับลูกเนาะข้อ9ครับข้อนี้ง่ายการใส่ผ้าสิ้นไปสถานที่ราชการถือเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งตัวประเทศได้ชูกระดานคำตอบมีไทยเวียดนามไทยเมียนมาลาวเมียนมาคำตอบคือประเทศประเทศลาวหรือแม้แต่นักเรียนลาวเองก็จะใส่ผ้าสิ้นนะครับไปโรงเรียนนะต่อมาสุดท้ายข้อ10ประเทศใดในอาเซียนที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมากที่สุดตอบแค่คำตอบเดียวนะเลือกแค่คำตอบเดียวนะชูกระดานชูกระดานเอาชูกระดานไม่เขียนแล้วหยุดเขียนเลยคำตอบคือ

0: แต่ตอนนี้มีทั้งสิงคโปร์ไทยมาเลอินโดมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์คำตอบคืออ ิน
1: โด
0: ประเทศฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์นะครับเป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกที่เห็นได้ชัดเจนเราดูตัวอย่างเช่นชุดประจำชาติของสิงคโปร์ของฟิลิปปินส์เห็นไหมลูกนักเรียนอาจจะเคยเห็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับจะเห็นชัดเลยว่าเป็นชุดที่ได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างเล่นกิจกรรมมา10ข้อ
1: สนุก
0: เราเล่นกิจกรรมเราได้เห็นถึงอะไรบ้างครับความหลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียนด้วยนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยหลายอย่างไหมเช่นที่ตั้งการรับวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเอาละครับทีนี้นะครับครูมีใบงานที่14นะครับใบงานฉันรู้จักอาเซียนให้นักเรียนนะครับได้เติมเต็มคำตอบที่ได้ทำกิจกรรมไปนะครับแล้วก็มีคำถามชวนคิดถามนักเรียนว่าประเทศอาเซียนมีความเหมือนและแตกต่างกันหลายด้านส่งผลต่ออาเซียนอย่างไรก็คือทำไมครับประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความทั้งความเหมือนใช่ไหมที่เราได้ทำกิจกรรมมาและมีความแตกต่างกันไหมครับแตกต่างนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่ออาเซียนอย่างไรลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนเรามาฟังคำตอบจากคำถามชวนคิดของเพื่อนสัก3คนดีไหมครับว่าเพื่อนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับคำถามชวนคิดในประเด็นประเทศอาเซียนมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกันหลายด้านส่งผลต่ออาเซียนอย่างไร
1: ทำให้อาเซียนหรือภูมิภาคมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับ
0: ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม6ครับกลุ่ม6มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
2: ทำให้ประเทศแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะและทำให้อาเซียนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับจากคำตอบของกลุ่ม6นะครับก็คือทำไมครับมีทั้งทำไมครับเป็นเอกลักษณ์นะครับและก็ทำไมครับมีวัฒนธรรมที่ทำไมครับแตกต่างกันออกไปนะครับรวมทั้งสิ่งที่เหมือนกันก็ทำไมครับทำให้มีวัฒนธรรมทำไมครับวัฒนธรรมเดียวกันในหลายๆประเทศนะครับอ่ะสุดท้ายขอฟังอีกสักหนึ่งคนครับกลุ่มที่สอง
3: จะส่งผลต่อการทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมครับเช่นการกินการใช้ชีวิตครับ
0: นะครับก็คือที่เราเห็นได้ก็คือทำไมครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะครับครูขอตัวแทนหน่อยครับว่าให้เล่าเรื่องอาเซียนเนี่ยที่ฉันได้รู้จักอาเซียนไปเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเอาสรุปนะครับ
4: มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันครับและมีอิทธิพลในการค้าขายที่เท่าเทียมกันครับ
0: มีวัฒนธรรมที
4: ่ใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันแล้วก็มีเรื่อง
4: การค้าขายครับ
0: การค้าขายด้วย
4: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับเพราะว่าการค้าขายเนี่ยมันก็คือการที่คนเราทำไมลูกติดต่อกันเนาะการคนเราได้ติดต่อมีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันได้ใช่ไหมครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมกลุ่ม2ครับเล่าให้ครูฟังหน่อย
5: เราได้เล่นเกมค่ะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของอาเซียนค่ะ
0: แล้วพอได้แลกเปลี่ยนแล้วนักเรียนเห็นว่าวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไรอะลูก
5: มีความสวยงามค่ะแล้วก็มีบางสิ่งมีบางอย่างค่ะที่หนูยังไม่เคยเห็นค่ะ
0: นั่งลงได้มีใครอยากจะตอบอีกไหมครับช่วยสรุปให้หน่อยว่าเรียนไปวันนี้นักเรียนเห็นภาพของอาเซียนอย่างไรในด้านของวัฒนธรรม
1: ได้เห็นวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกันในอาเซียนต่างๆครับทำให้แต่ละประเทศมีจุดเด่นที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวันนี้ใช่ไหมครับเราได้เห็นทั้งความเหมือนความแตกต่างซึ่งวัฒนธรรมแต่ละประเทศล้วนใช่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆเป็นตัวตนของประเทศนั้นๆเช่นประเทศลาวใส่ผ้าถุงไปที่สถานที่ราชการขออภัยครับใส่ผ้าสิ้นไปสถานที่ราชการแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบกันก็คืออาเซียนนะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคของอาเซียนนะเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งประกอบไปด้วยเอกลักษณ์และความแตกต่างของแต่ละประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านเช่นศาสนาก็จะมีหลายประเทศใช่ไหมครับที่มีศาสนาที่คล้ายคลึงกันเช่นประเทศลาวประเทศไทยคือประเทศเมียนมาก็จะมีศาสนาพุทธเป็นหลักใช่ไหมครับหรือในกลุ่มประเทศมาเลเซีย

0: เซียอินโดนีเซียบรูไนดารุสสลามก็จะมีศาสนาอิสลามเป็นหลักเป็นต้นภาษาประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยภาษาใกล้เคียงกันไหม
1: ใกล้เค
0: ีย
1: ง
0: ใกล้เคียงนะครับแล้วนี่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นผลมาจากอะไรลูกการมีประวัติศาสตร์ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้สิ่งที่คล้ายคลึงกันนอกจากศาสนาภาษามีประเพณีอะไรที่หลายประเทศในอาเซียนมีเช่นสงกรานต์นะครับประเทศลาวก็มีใช่ไหมครับประเทศไทยก็มีนะครับเอาล่ะนะครับดันนี้เราได้ทำไมครับได้เห็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของแต่ละประเทศรวมทั้งเราก็เห็นความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้านซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมาจากประวัติศาสตร์ร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะรู้จักอาเซียนแล้วในระดับหนึ่งนะครับในด้านวัฒนธรรมสำหรับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาต่อนะครับในเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนชั่วโมงต่อไปเราจะมาศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนชั่วโมงนี้เราเห็นทั้งความคล้ายคลึงความแตกต่างนะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาศึกษาให้ลึกไปอีกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนใบงานที่15เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนและใบงานที่16เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับประเทศในอาเซียนนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะมานะคะในการเรียนวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์อีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรคะ
1: ฝึกซ้อมการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทย
0: เดี๋ยววันนี้เราจะต้องสัปดาห์ที่แล้วแบ่งหน้าที่กันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกซ้อมกันตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายของแต่ละคนนะเดี๋ยวครูมีวิดีทัศน์ให้ดูนะคะ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคือตัวอย่างนะคะการเดินนะคะการเดินออกของการแสดงระบงมาตรฐานเดี๋ยววันนี้คนที่มีหน้าที่ในการรำนะคะเราจะมาฝึกเดินกันนักเรียนครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู2แบบเมื่อครั้งก่อนนู้นเป็นไงคะเราเดินมาเป็นคู่เข้าคู่เป็นวงกลมก่อนแล้วค่อยไหว้แล้วส่วนครั้งนี้เดินมาเป็นแถวไหว้ก่อนแล้วค่อยเดินเข้าวงนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองปรึกษากันว่านักเรียนชอบแบบไหนแล้วให้เลือกมาว่านักเรียนจะเอาแบบไหนแล้วเดี๋ยวครูช่วยดูให้นะคะว่านักเรียนจะเอาเดินออกนะคะแบบไหนซึ่งเดี๋ยวตอนเพลงออกครูอาจจะเปิดเพลงนี้ให้นักเรียนก่อนเพื่อที่จะได้เดินมาเตรียมตัวที่เราจะรำเพลงอะไรคะชาวไทยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะฝึกซ้อมการแสดงตามแผนการจัดการแสดงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสินะเราได้แบ่งหน้าที่กันไปแล้วนะคะบทบาทหน้าที่ขั้นตอนในการจัดการแสดงนะอันดับแรกเราทำอะไรกันก่อนอะไรคะเราทำอะไรก่อนลองดูสิจำได้ไหมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบก่อนนะคะป.2มาก็คัดเลือกผู้แสดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียกประชุมนะคะแต่ละฝ่ายเสร็จแล้วก็เมื่อตอนนี้เรามอบหมายงานแต่ละฝ่ายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาประชุมติดตามผลงานของแต่ละฝ่ายแล้วก็ฝึกซ้อมของแต่ละฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะนะคะเมื่อกี้นี่ครูพูดไปแล้วนะคะเราก็มาฝึกซ้อมการแสดงกันแล้วก็จัดการแสดงจริงในสัปดาห์หน้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเมินผลการแสดงของตัวเองซิว่าในการแสดงของเราเนี่ยมีข้อดีมีข้อเสียต้องปรับปรุงอะไรบ้างหรือเปล่านะคะมาช่วยกันวิจารณ์มาช่วยกันวิเคราะห์การแสดงของเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนระบบมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูบอกว่าเอามืออะไรขึ้นยกมือขวาครูเป็นกระจกให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งก่อนๆนะคะนะคะชาวไทยเจ้าเอ๋ยใช่ไหมคะครั้งที่แล้วครูให้เปลี่ยนตรงคำว่าอย่าละเลยนะคะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวครูขอปรับนิดนึงนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นชาวไทยเจ้าเอ๋ยให้เปลี่ยนตามให้เปลี่ยนคำว่าเจ้าเอ๋ยนะคะซึ่งนักเรียนจะได้ไม่สับสนเวลานักเรียนเอาวิดีทัศน์ไปศึกษาไปฝึกซ้อมนะคะจะได้เหมือนกับวิดีทัศน์ที่ครูส่งไปถามว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่ครูตอบที่ครูต่ออย่าละเลยผิดไหมไม่ผิดนะคะระบบมาตรฐานใช้คำว่ามาตรฐานแต่เวลาปรับเปลี่ยนจังหวะนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทหมายถึงว่าเราอาจจะจัดการแสดงที่นี่นะคะสถานการณ์เป็นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนแบบนี้เพื่อที่ให้มันสอดคล้องต่อเนื่องกับการรำหรือรำมาตรฐานอาจจะรำเป็นเพลงก็มีหรือรำรวบเดียว10เพลงก็มีอย่างนั้นมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนการย่ำเท้าบ้างการเปลี่ยนมือเปลี่ยนจังหวะนะคะเปลี่ยนจังหวะบ้างนะคะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้ถูกต้องคือการเปลี่ยนมือแล้วก็ทำไมคะการทำท่าให้ถูกต้องตามระดับนะคะจีบปกข้างอยู่ระดับไหนตั้งวงหน้าอยู่ระดับไหนนะคะบางคนอย่างนี้ถ้าถามว่าพราวไทยเจ้าเอ้ยอันเนี้ยผิดไม่ใช่ท่าชักแป้งผัดหน้านะคะดังนั้นเวลาเราลำเราต้องลำให้ถูกท่าตามมาตรฐานของเขาท่าชักแป้งผัดหน้าระดับมืออยู่ตรงไหนนักเรียนก็ต้องทำไมคะตั้งมือตามระดับของเขาถึงจะเรียกว่าถูกต้องนะคะส่วนการเปลี่ยนจังหวะเนี่ยไม่ถือว่าผิดนะคะเดี๋ยวเราลองทบทวนกันดูนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองรำตามวิดิทัศน์เลยนะเปลี่ยนตรงคำว่าอะไรนะลองพร้อมกันเลยนะคะตั้งเต็มตัวเลยค่ะวางมือไว้เอามือก่อน
1: ชาวไทยถ้าชักแป้งผัดหน้า

0: ขาลุกขึ้นเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้นะทีนี้เราจะโอเคทีนี้เราจะปฏิบัติทั้งเท้าและมือพร้อมกันย้ําเท้าไหนก่อนคะย้ําเท้าไหนก็เท้าซ้ายจีบมือขวาก่อนนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
1: หน้า
0: ท่าเตรียมค่ะท่าเตรียม

0: าเก็บมือค่ะซามจะเสร็จเก็บมือเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหเดี๋ยวรับไปกลุ่มละ3แต้มเลยนะคะอ้าวนางทีได้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมีคำถามถามนักเรียนว่าในการเตรียมงานและฝึกซ้อมที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนักเรียนมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะกลุ่มไหนจะตอบนะคะกลุ่ม2ค่ะมีปัญหาไม่คันปัญหาเกิดขึ้นไหม
1: มีปัญหาก็คือเพื่อนไม่มีเวลาฝึกซ้อมค่ะ
0: อืมแล้วหนูแก้ไขยังไงคะ
1: แก้ไขก็คือใช้การโทรคุยกับเพื่อนค
0: ่ะนัดเวลาใช่ไหมโอเคเอาปรบมือค่ะนะคะนะก็เดี๋ยวเราก็จะฝึกซ้อมกันในห้องเรียนนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนอยู่พร้อมกันเนาะนะคะก็จะได้ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่นะคะต่อไปนะคะคือกิจกรรมของเราแล้วนะคะฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนนะคะเพื่อนคนไหนนะคะที่มีหน้าที่ในการทำการ์ดเชิญนะเราก็ไปรวมกลุ่มกันทำการ์ดเชิญเพื่อนกลุ่มไหนที่มีหน้าที่ที่จะต้องอัดคลิปวิดีโอในการไปเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะก็ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันไปคิดงานนะคะหรือแล้วก็ไปรวมพวกใครที่จัดสถานที่นะคะลองคิดซิว่าเราจะเอาอะไรมาประดับมีต้องมีแจกันดอกไม้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่มีหน้าที่ร้องกับมีหน้าที่ฝึกรำนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกกันตรงกลางนี้นะคะนะคะเดี๋ยวก็จะมีใบงานอันนี้ที่ครูบอกไว้แล้วว่าให้นักเรียนเตรียมมานะคะเดี๋ยวเราก็เขียนเพิ่มลงไปที่เราจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะในใบกิจกรรมอันนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างการเขียนหน้าการ์ดนะคะซึ่งครูก็ได้ทำเอามาให้นักเรียนแล้วเช่นกันนะคะให้นักเรียนมาดูเป็นตัวอย่างนะคะทางปลายทางก็คุณครูก็น่าจะเตรียมมาให้นักเรียนเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ดูว่าลักษณะการเขียนจะเขียนยังไงนะคะอาจจะเขียนที่กระดาษอีกหนึ่งแผ่นนะคะเขียนแล้วก็ออกแบบตัวให้สวยงามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปแปะในกระดาษที่เราเตรียมไว้หน้าที่หนึ่งพอหน้าที่สองนะคะเราก็แปะรูปที่เราเตรียมมานะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่นะคะตามที่ได้รับมอบหมายกันแล้วนะคะ

0: นะคะเมื่อกี้นี้ก็นักเรียนก็ได้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปแล้วนะคะมีก็เตรียมจัดสถานที่มีทั้งทำการเชิญมีทั้งเตรียมเกี่ยวกับนัดหมายว่าจะไปเชิญใครมารับชมการแสดงของเราบ้างนะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมการแสดงก็ถือว่าใช้ได้นะคะนักเรียนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเหลือที่จะต้องนำไปเก็บรายละเอียดฝึกซ้อมให้สวยงามยิ่งกว่านี้นะคะแล้วก็คนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยก็ไปเตรียมมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะแสดงกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับสรุปหลังบทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้หัวหน้าดีกว่านะคะหัวหน้าผู้อำนวยการฝึกซ้อมนะคะผู้อำนวยการแสดงของเรานะคะมาพูดนะคะว่าในการฝึกซ้อมของเราวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปัญหาอะไรแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อที่จะปฏิบัติทำให้ดีขึ้นนะคะเพื่อวันแสดงจริงเราจะได้สมบูรณ์แบบนะคะเชิญค่ะ
1: ในชั่วโมงนี้นะคะได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายค่ะปัญหาคือยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะวิธีการแก้ปัญหาคือมอบหมายหน้าที่ให้กลับไปทำที่บ้านแล้วนัดหมายการซ้อมในเวลาว่างค่ะ
0: โอเคปรบมือค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวใครมีหน้าที่อะไรนะคะก็นำกลับไปนะคะทำตามหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเรียนเรื่องการจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะเราก็จะจัดการแสดงกันนะคะส่วนที่จะต้องเตรียมมานะคะก็ใบความรู้เรื่องวางแผนจัดการแสดงเพื่อที่เราจะได้เขียนสรุปสุดท้ายและว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มาดูนะคะวิจารณ์วิเคราะห์การแสดงของตัวเองเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปอีกนะคะแล้วก็ใบงานเรื่องวางแผนจัดการแสดงนะคะนะดังนั้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาจัดการแสดงได้สมบูรณ์นะคะผู้ชมจะได้ชื่นชมกับการแสดงของเรานะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทําไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชํานาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคําถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทําไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชัยเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผันเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม
1: ่ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันที่ชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก
0: ็
1: จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไหร่
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
2: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
5: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
8: พระชมการ

0: นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ AnimalA-N-I-M-A-L Animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก Cute Cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้วตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

ุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight W E I G H T weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลย

0: เดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปลาขว้างปลาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
2: animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l eP-H-A-N-T Elephant ช้าง Big B-I-G Big ใหญ่ Swim S-W-I-M Swim ว่ายน้ำ Hippopotamus H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S Hippopotamus Hippopotamus WaitWEIGHT Wait น้ำหนัก
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึง 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สงสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเครื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิคธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอไซความฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้ง2ด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี่นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับ

0: เครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับหญ้าฝรั่งหรือซัฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซัฟฟรอนครอกคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูเหลือที่อำเภอเวียงสาครับที่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำจากจังหวัดน่านจะไหลไปลงเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งขณะนี้ยังเหลือพื้นที่รับน้ำ 30% อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับทั้งจากอำเภอโปอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำใหญ่นะครับจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งถือว่าเป็นมวลน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นยังคงมีระดับน้ำสูงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านณสถานีบ้านบุญนาควัดได้8 เมตร 69 เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดไว้6 เมตร 50 เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในพื้นที่3 ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำใกล้สะพานที่เชื่อมต่อไปยังตำบลไหลน่านพร้อมกับติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงขณะที่3 อำเภอของจังหวัดน่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านน้ำลดลงแล้วขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูมีชาวบ้านห้างร้านและเจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าและถนนต่างๆอย่างที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมทำความสะอาดด้วย
2: ใจที่มาช่วยเหลือโดยเฉพาะ
3: ค
2: นประธานการการงานส่วนจังหวัดที่พม38และประธานที่เครือข่ายได้ทำให้ช่วยกันเป็นที่นะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์เชนของพวกเราท่านมาช่วยพวกเรา
0: ด้านโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลในภาวะน้ำท่วมครับโดยจุดที่1นั้นที่หน้าโรงแรมเทวราชและจุดที่2ที่หน้าวัดกู่คำโดยประชาชนสามารถไปรับยาป้องกันโรคฉี่หนูตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้บ้านมาดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างครับจากข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงมากที่สุดอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มิลลิเมตรปริมาณน้ำท่านะครับโดยแม่น้ำน่านที่สถานี N86 นั้นนะครับตำบลเปืออำเภอกลางตอนนี้มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนประมาณ 35.1-65 มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดน่านก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่4อำเภอด้วยนะครับส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเริ่มลดลงเรื่อยๆครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคนั้นสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบ 100% แล้วแต่ในส่วนน้ำประปาก็ยังมีปัญหาที่อำเภอท่าวังผาเพราะว่าท่อน้ำประปาแตกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่100 หลังคาเรือนครับจังหวัดน่านได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ครับโดยจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และจะมีตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำทรงตัวคาดว่าบ่าย2วันนี้จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
3: น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่แต่ก็คาดว่าในช่วงบ่าย2โมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำจะทยอยลงสู่เขื่อนสิริกิติ์

0: ครับ
1: ในส่วนการฟื้นฟูวันนี้ก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันจะลงพื้นที่อำเภอปัวและลำดับต่อไปก็จะฟื้นฟูอำเภอเมืองหากอำเภอเวียงสาน้ำลดเมื่อไหร่ก็จะไปทำที่นั่นต่อเลยในส่วนของไฟฟ้าครับสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะเหลือบางจุดก็คือในอำเภอปัวตำบลภูคาเนื่องจากว่าถนนยังถูกตัดขาดโดยแขวงการทางหลวงน่านที่2จะเร่งเข้าไปเชื่อมต่อเส้นทางเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพอถนนใช้งานได้ก็จะไปทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในส่วนของประปาก็สามารถนำเข้าระบบได้เกือบ 100% แล้วเช่นกันแต่จะเหลือบางจุดครับที่มีท่อประปาแตกอยู่ที่อำเภอท่าวังผาประมาณ100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในส่วนอาหารก็ยังคงแจก3มื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวกลางของจังหวัดหากประชาชนต้องการอาหารหรือน้ำดื่มนะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
2: สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ก็ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองน่านก็เริ่มทำความสะอาดบางจุดแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณธีรพงษ์ลหวัชระครับรายงานสดมาจากบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคุณธีรพงษ์
3: สถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านวันนี้นะครับดีขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดรวมถึงดูแลพื้นที่ที่แห้งแล้วหลายจุดนะครับเป็นสัญญาณของการเริ่มฟื้นฟูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเช้านี้ที่ถนนสุมนเทวราชกันก่อนนะครับที่หน้าถนนสุมนเทวราชเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำความสะอาดกวาดล้างถนนหลังจากที่ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นฟูภายในเขตเทศบาลเมืองน่านครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและก็เขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดน่านซึ่งเกิดน้ำท่วมมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากและก็การพัฒนาระบบเตือนภัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันเหตุและก็ลดความรุนแรงของเหตุอุทกภัยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
4: ก็เป็นแผนปกติก็จะมีแผนที่ทรงไว้อยู่นะครับการจริงทางกรมการได้พูดไปเบื้องต้นแล้วนะครับทางจังหวัดก็มีการแผนเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ปริมาณมวลน้ำเนี่ยมาจากส่วนด้านบนที่สูงแล้วก็ลงมาก็ต้องมีที่พักอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าต้องมีที่พักตามจุดต่างๆหลายจุดเหมือนกันนะครับทั้งของน้ำทั้งเส้นดินทั้งฝ่ายเล็กๆนะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสัตว์เลี้ยงเร็วๆก็น่าจะมีความจำเป็นต้องทำให้ช้าหน่อยนะครับเรื่องการทำให้เขาเรามีจุดที่เป็นก็คือป่าต้นน้ำอะไรกันนะอันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่นะครับที่ต้องทำแล้วก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ำไปปลายน้ำเนี่ยการวางแผนในการบูรณาการและการแจ้งเตือน
3: แม้ว่าสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางจุดจะแห้งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางจุดครับเป็นจุดลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างกาดสีคำแล้วก็ตลาดตั้งจิตนุสรณ์นะครับซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจการเมืองน่านนั้นปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งช่วงเช้าขณะที่ผู้ค้าในตลาดสีคำบางส่วนก็เดินทางมาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่ยังไม่แน่นอนครับและอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับ
5: อ๋อรีบมาทำกับความสะอาดสมมุติเดี๋ยวที่คนมันเยอะเดี๋ยวมันติดแล้วมันออกยากเราก็เอาน้ำมันยามันนิดก่อนเดี๋ยวก็หาน้ำสะอาดมาล้างนะลูกเนาะ
6: กังวลไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีมาอีกเพราะว่าเนี่ยเราโหหลายวันแล้วนะ
5: กังวลลูกกลัวเหมือนกันสาวทุกอย่างมาเลย ไปเที่ยวที่อื่นบ้างเถอะบางงานไม่ต้องมาก็ได้ห้ามเนิบๆไปที่อื่นก่อน
0: เพราะอยากขายของด่วนไงอยากขายของเร็วเพราะว่ามันยังไงอ่ะเราหยุดมาหลายวันแล้วไงเงินก็ต้องใช้ทุกวันค่ะ
6: คิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วหรือเปล่าเลยรีบมาทำก่อน
0: คิดว่างั้นน่ะว่าจะปกติเหมือนเดิ
2: ม
0: ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะไม่ถึงก็ได้น้อยกว่างั้นแหละคิดแค่นี้คิดทางที่ดีๆนะนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็กลัวเนาะแต่ไม่คิดละคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกแล้วจะปีเยียวยาให้มันเร็วหน่อยไงไม่ใช่ว่าข้ามปีแล้วก็ค่อยมาให้แบบนี้ค่ะเพราะบางคนคนยากจนเขาก็มีไงคือว่าเขาต้องทำมาหากินทำกินแบบว่าเราทำขายนี้ตอนเย็นแล้วก็ต้องไปซื้อจ่ายเงินทองมันก็ไม่เหลือนะคะแบบนั้นนะคะ
3: ครับที่ผู้ชมเห็นถ้าเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณพนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวท่อน้ำนี่คือท่อน้ำที่สูบเอาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในตัวเมืองออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้านะครับและถ้าหากขยายภาพออกมาแค่นิดนึงนะครับจะเห็นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือครับซึ่งก่อนหน้านี้ปิดถนนนะครับไม่สามารถข้ามได้ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ตอนนี้เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า10เมตรแล้วประมาณเกือบ1เกือบ2เมตรแล้วขออภัยนะครับซึ่งระดับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนที่อำเภอภูเพียงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายส่วนแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แต่อำเภอท้ายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาก็ยังคงพบว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับ
1: ก็ต้องระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนของกองทัพอากาศก็เร่งระดมกำลังแล้วก็ยุทธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครับโดยได้ส่งเครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ H-225M มาสแตนบายภารกิจค้นหาและส่งผู้ป่วยทางอากาศครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศหรือสบพ.ท.อ.เร่งดำเนินการส่งกำลังบำรุงและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้เครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,200 ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่มาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับขณะเดียวกันทางสบพ.บน.46ได้ส่งอากาศยาน BT-67 นำกำลังพลทหารกองประจำการพร้อมยุทธปกรณ์สำคัญอาทิเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสื้อชูชีพกระสอบทรายอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในส่วนภารกิจด้านการแพทย์นั้นกองทัพอากาศก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์แบบ S225M ไว้สแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติการค้นหาและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่ปลายน้ำเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยพลอากาศตรีสมบัติวงศาโรจน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวว่าภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อเริ่มภารกิจฟื้นฟูตามจุดต่างๆและกำลังพลชุดใหม่ก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับกำลังพลต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ขณะที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับระดมกำลังกู้ชีพกู้ภัยกว่า60นายปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดโดยตอนนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงยังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับที่ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและการปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ในส่วนสนามบินน่านนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.ก็แจ้งว่าสนามบินน่านเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่ก็ขอแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าสถานการณ์น้ำกระทบเส้นทางในบางพื้นที่อยู่ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.กระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินล่าสุดครับท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินก็ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินเพียงแต่ว่าเส้นทางถนนที่เข้าสู่สนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบางจุดทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติครับกปท.จึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้ติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทางนี้ถ้าหากว่าเที่ยวบินล่าช้าถูกยกเลิกหรือว่าทางสายการบินปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะขอคืนค่าโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถเลือกเดินทางด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินในประเทศด้วย
2: รัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาครับจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเมืองน่านเพื่อประเมินระดับความลึกของน้ำช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในการวางแผนอพยพร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้จัดทำภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยใช้เฉดสีแสดงระดับความลึกของน้ำท่วมสูงสุดเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนโดยสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงระดับน้ำต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงน้ำเงินระดับน้ำ1เมตรถึง3เมตรสีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่าระดับน้ำ3เมตรถึง5เมตรและสีแดงระดับน้ำมากกว่า5เมตรนอกจากนี้แผนที่ยังแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายประชาชนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงตลอดจนการวางแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภาพจำลองยังช่วยให้ประชาชนเห็นล่วงหน้าว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดอาจได้รับผลกระทบและมีระดับของน้ำประมาณเท่าใดทำให้สามารถเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอพยพได้ก่อนเกิดสถานการณ์จริง
1: ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับนายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นกรมโยธาได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยประกอบไปด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถขุดตักหรือว่าแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและยังมีรถเกลี่ยดินอีก1คันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชั้นในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่รอบนอกเมืองซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปกป้องย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดครับ
2: นอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนและตากก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ

0: าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรี
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: นักเรียนทุกหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในเรื่องอะไรนะวันนี้นักเรียน
1: สะท้อนตัวตนการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง
2: ใช่ค่ะเรื่องของการสะท้อนตัวตนการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองนะคะเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญกับการดำเนินชีวิตของตนเองนะคะก่อนจะไปเรียนการมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1บอกแนวทางการค้นหาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพได้ข้อ2อธิบายแนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองได้ข้อ3ฝึกทบทวนตนเองและสื่อสารกับเพื่อนด้วยการเขียนเพื่อรับรู้ตัวตนเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนได้ข้อ4เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองได้นะคะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะคะช่วงเวลาวันหยุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็หยุดหลายวันเนาะปกติช่วงเวลาวันหยุดนะคะหรือเวลาว่างของนักเรียนนักเรียนชอบทำกิจกรรมหรือทำงานอดิเรกอะไรมีกลุ่ม2ขอตอบเชิญค่ะ
3: กิจกรรมที่หนูทำนะคะก็คือการเล่นแบดมินตันแล้วก็วาดรูปค่ะ
2: เล่นกีฬาแบดมินตันใช่ไหมคะแล้วก็วาดรูปใช่ไหมคะเก่งมากมีอีกคนนึงอีกคนนึงนะคะ
4: สิ่งที่หนูทำนะคะคือช่วยแม่ทำงานค่ะ
2: ช่วยแม่ทำงานเกี่ยวกับอะไรลูก
4: ขายของค่ะ
2: ขายของใช่ไหมคะเก่งมากค่ะมีใครจะตอบอีกไหมกลุ่ม4ก่อนกลุ่ม4เชิญค่ะ
5: ผมจะไปเล่นบอลกับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาทำการบ้านครับ
2: เล่นบอลกับเพื่อนๆแล้วกลับมาทำการบ้านใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่ม3ค่ะ
6: ผมจะไปเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนๆครับ
2: เล่นบาสเกตบอลแสดงว่าลูกชอบใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4มีคนประเดิมและดาวเต็มกระเป๋าเลยค่ะ3กลุ่มคุณครูจำได้คุณครูจะแจกดาวทุกกลุ่มที่ตอบคำถามนะคะอยู่ในกระเป๋าในช่วงวันหยุดนักเรียนชอบทำกิจกรรมมีหลากหลายใช่ไหมคะเยอะแยะเลยคุณครูอยากรู้ว่ากิจกรรมที่ลูกทำเนี่ยในช่วงวันหยุดนะคะเป็นกิจกรรมที่เราชอบใช่ไหมใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เราชอบสนใจใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรามีความสามารถหรือมีความถนัดทางด้านนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนเพื่อนบอกชอบเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมคะแสดงว่าลูกมีความรู้มีทักษะ

0: ทางด้านนี้ใช่ไหมชอบเล่นแบดมินตันแสดงว่าลูกก็มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ใช่ไหมคะทำสิ่งที่ตัวเองชอบมีความสุขไหมลูก
1: ม
0: ีนะคะสนุกแล้วก็มีความสุขนะคะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำในวันนี้เราลองมาสะท้อนตัวเองในชีวิตประจำวันแต่ละวันที่ลูกมาโรงเรียนลูกใช้ชีวิตใน1วันผ่านไปแต่ละวันลูกมีเป้าหมายให้กับตัวเองหรือไม่มาโรงเรียนเพื่ออะไรนะคะอนาคตเราเรียนไปเพื่ออะไรเราจะประกอบอาชีพอะไรนะคะลองมาสะท้อนตัวตนดูเผื่อบางคนลืมไปแล้วเผื่อบางคนไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
0: พร้อมนะคะใช้เวลาในการสะท้อนตัวตนไม่มากให้รีบทำอันข้อไหนคิดได้ก็ให้รีบเขียนนะคะเขียนลงไปกิจกรรมเลยนะลูกสะท้อนตัวตน Who am I ฉันฉันคือใครฉันเป็นใครอ่ะ เคยตอบคำถามตัวเองไหมลูกเคยไหมเคยถามตัวเองไหมว่าฉันเป็นใครนะคะเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันว่าฉันเป็นใครให้นักเรียนเริ่มทำได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันนะลูก

0: นักเรียนปลายทางกิจกรรมวันนี้นะคะเบื้องต้นเสร็จแล้วยังเอ่ยของนักเรียนต้นทางก็เสร็จไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่เสร็จนะคะนำเสนอที่กลุ่มตัวเองนะกิจกรรมนี้นักเรียนกิจกรรมนี้นักเรียนรู้สึกหรือได้ข้อคิดอะไรบ้างให้ข้อคิดอะไรบ้างตอนนี้คุณครูถามรวมนะคนอื่นมีบอกความรู้สึกได้ไหมหลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วให้ข้อคิดอะไรบ้างคะคนอื่นตอบเลยลูก งั้นเดี๋ยวเชิญกลุ่ม6นะคะเชิญกลุ่ม6
1: จากกิจกรรมนี้นะคะทำให้หนูรู้ข้อคิดในด้านตัวตนของเราค่ะได้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ
0: กลุ่ม1ได้ยินไหมคะเพื่อนพูดอะไรเมื่อกี้กลุ่ม1ได้ยินไหมลูกขอกลุ่มอื่นกลุ่ม1ไม่ได้ยินใช่ไหมคะให้เพื่อนพูดอีกทีได้ข้อคิดอะไรจากกิจกรรมนี้
1: จากกิจกรรมนี้นะคะหนูได้ข้อคิดนะคะก็คือให้ข้อคิดในด้านของตัวตนของเราได้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ
0: ได้รู้ตัวตนของเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้จุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวรอกลุ่มสอง

0: กลุ่ม2อีกทีกลุ่ม2นําเสนอค่ะว่าจากการได้ทํากิจกรรมนี้ได้ความรู้หรือความรู้สึกของนักเรียนน่ะรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ทําให้เราได้นําจุดด้อยไปปรับปรุงค่ะ
0: ทําให้เรานําจุดด้อยไปปรับปรุงใช่มั้ยคะจุดด้อยของหนูหนูคิดว่าเป็นอะไรลูก
1: ส่วนตัวหนูนะคะคือหนูเรียนคณิตไม่ค่อยเก่งค่ะ
0: แล้วก็
1: หนูก็เลยจะนำไปปรับโดยการไปเรียนพิเศษคณิตหรือว่ากลับบ้านไปทบทวนวิชาคณิตค่ะ
0: เก่งมากนี่คือผลสะท้อนจากการทำกิจกรรมใช่ไหมลูกเพราะทำให้เรารู้ใช่ไหมคะว่าเราอ่อนตรงไหนเราอ่อนวิชาอะไรเราเก่งวิชาอะไรใช่ไหมลูกเก่งมากเอาปรบมือให้กลุ่มสองหน่อยค่ะกลุ่มหกด้วยนะคะกลุ่มหกด้วยเก่งมากกิจกรรมนี้จะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองใช่ไหมคะในแต่ละวันนักเรียนเคยตั้งเป้าหมายตัวเองไหมในอนาคตนักเรียนมาเรียนเพื่อเอาความรู้ไปทำอะไรคะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพความรู้ที่เราได้ความรู้อะไรบ้างความรู้จากอะไรบ้างคะลูกความรู้จากวิชาการต่างๆใช่ไหมแล้วก็ทักษะต่างๆใช่ไหมลูกฉะนั้นถ้าลูกบอกว่าลูกมาเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตมาดูการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตการตัดสินใจอยู่ที่ตัวใครคะ
2: ต
0: ั
2: วเราเอง
0: งั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ2ประการต่อไปนี้ใครอยากเลือกอาชีพที่เราชอบในอนาคตดูนะคะประการที่1คือปัจจัยภายนอกในการเลือกอาชีพนะคะปัจจัยภายนอกเช่นแนวโน้มของตลาดแรงงานอาชีพนั้นกำลังเป็นที่นิยมไหม
2: ที
0: ่
2: น
0: ิ
2: ยม
0: ถ้าเป็นที่นิยมแสดงว่าแนวโน้มของตลาดแรงงานเป็นไงต้องการไหม
2: ต้องการ
0: ฉะนั้นลูกก็ต้องวางเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมคะลักษณะงานเป็นยังไงสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นยังไงคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพเป็นยังไงความก้าวหน้าของอาชีพเป็นยังไงอันเนี้ยเราต้องรู้นะคะเรื่องของปัจจัยภายนอกต่อไป2ปัจจัยภายในปัจจัยภายในมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีคนตอบคุณครูว่าช่วงเวลาว่างลูกทำกิจกรรมอะไรเล่นกีฬาเล่นกีฬาคือความอะไรคะ
2: ความ
0: ถนัดความสามารถใช่ไหมที่เรามีใช่ไหมคะนี่คือปัจจัยอะไรลูกภายในการเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเรียนเก่งคือปัจจัยภายในนะคะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งปัจจัยภายในก็คือระดับสติปัญญาใช่ไหมลูกแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะคะทักษะต่างๆอันนี้เป็นปัจจัยภายในนะคะต่อไปแล้วเราจะเลือกตัดสินใจยังไงว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรล่ะนักเรียนมีเป้าหมายเกี่ยวกับชีวิตหรืออนาคตที่ตัวเองต้องการอย่างไรใครมีเป้าหมายตัวเองแล้วตอนนี้มีไหมคะกลุ่มหนึ่งยกก่อนนะไอ้กลุ่มหนึ่งเชิญครับมีเป้าหมายตัวเองยังไงลูก
3: การเรียนครับ
0: อยากพัฒนาตัวเองทางด้านการเรียนใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: การเรียนวิชาอะไรมีกำหนดไหม
3: มีครับ
0: ตั้งเป้าหมายไหมวิชาอะไรลูก
3: คณิตอังกฤษแล้วก็อื่นๆครับ
0: คณิตอังกฤษแล้วก็
3: อื่น
0: ๆวิชาอื่นๆก็อยากตั้งเป้าหมายผลการเรียนให้ดีขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เพื่อนำผลการเรียนนี้ไป
3: ประกอบอาชีพในอนาคตครับ
0: ไปใช้ในการ
3: ประกอบอาชีพ
0: ทำงาน
3: ใช่
0: ไหมคะหรือในการที่จะไปสมัครงานใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตเก่งมากค่ะปรบมือให้เบอร์เกอร์ค่ะแสดงว่าเบอร์เกอร์มาโรงเรียนทุกวันก็คือตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าต้องการพัฒนาตัวเองนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเพื่อนนะคะต่อไปนักเรียน

0: ท่านคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองกันดีไหม
1: ดีครับ
0: ดีไหมคะดูว่าเราเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนเราต้องพัฒนาด้านไหนนะคะก่อนที่จะไปค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยบอกหน่อยว่านักเรียนเคยมีบุคคลตัวอย่างหรือบุคคลที่เป็นไอดอลของเราไหมมีไหมคะในใจยกมือเลยใครมีมีเอากลุ่มสามก่อนนะคะ
2: เป็นนักฟุตบอลครับ
0: เป็นนักฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: ของไทยหรือต่างประเทศลูก
2: ทั้งไทยและต่างประเทศเลยครับ
0: ทั้งไทยและต่างประเทศลูกชอบนักฟุตบอลที่เล่นเก่งใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ละคนที่ผมชอบใช้แต่ละเหมือนกันก็คือนำมาประยุกต์ใช้ในของตัวเองครับ
0: ของตัวเองได
2: ้ที่ถนัดครับ
0: ครับทักษะหรือความชอบความเก่งของเขาอยู่ตรงไหนบ้างลองบอกครูได้ไหมคะของนักกีฬาที่ลูกชอบอ่ะ
2: ความแข็งแรงแล้วก็พละกำลังครับ
0: ความแข็งแรงพละกำลังในการแข่งขัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วทักษะอย่างอื่นมีไหมลูก
2: มีครับการเตะบอลหรือการรับบอลครับ
0: การเตะบอลหรือการรับบอลนะคะเก่งมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มสองจะขอตอบอีกกลุ่มสองเชิญค่ะ
3: ไอดอลของหนูคือแม่ค่ะเพราะว่าแม่เก่งมากๆสำหรับการที่เลี้ยงหนูโตมาได้ค่ะแล้วก็แม่มีความอ่อนโยนแล้วก็อดทนค่ะ
0: แล้วลูกเห็นความเก่งของแม่ส่วนไหนที่คิดว่าแม่เก่ง
3: คือความอดทนค่ะแล้วก็การหาเงินค่ะ
0: ในเรื่องของการทำอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนคะสิ่งที่เพื่อนๆได้ให้ความรู้เราไปนะคะการชื่นชอบหรือการชื่นชมบุคคลคนหนึ่งซึ่งบุคคลคนนั้นต้องเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่เราชื่นชอบในตัวบุคคลนั้นก็คือความอะไรคะ
4: ความสามารถ
0: ความเก่งทัศนคตินะคะความสามารถความเก่งและทัศนคติเนี้ยจะเป็นปัจจัยภายในของตนเองปัจจัยภายในของตนเองเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่นักเรียนบอกว่านักเรียนชอบเขาตรงนั้นนักเรียนชอบเขาตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะ
5: ด
0: ีสิ่งที่ดีนะคะก็อยู่ภายในของเรานี่แหละแล้วก็แสดงออกมาให้เราเห็นใช่ไหมลูกมาดูว่าการที่ว่าดีหรือไม่ดีนะคะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของคนเรานะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตนเองนักเรียนเคยได้ยินหลักการคำนี้หรือไม่ SWOT analysis เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ
6: เคย
0: ได้ยินจากไหนเคยได้ยินไหมคะมันคืออะไรนะเดี๋ยวไปดูกัน SWOT analysis ฟังให้ดีนะอันนี้สำคัญกับตัวเราด้วยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์อะไรคะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นโรงเรียนเราเนี่ยเช่นโรงเรียนเราเป็นองค์กรใช่ไหม
6: ใช่
0: ค่ะวิเคราะห์ภายในและภายนอกภายในก็คือการบริหารความเป็นอยู่ของเราข้างในใช่ไหมคะส่วนภายนอกก็คือเวลาเรามีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยนะคะ ข้างนอกแล้วก็หรือการทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราจะเปิดร้านอะไรนะสะดวกซื้อเราก่อนที่จะเปิดร้านก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าก่อนที่จะเปิดเรามีอะไรพร้อมไหมข้างในคนพร้อมไหมของพร้อมไหมเงินพร้อมไหมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วภายนอกก็คืออะไรพื้นที่ทำเลใช่ไหมลูกลูกค้าอย่างเงี้ยก็คือภายนอกฉะนั้น SWOT analysis เนี่ยเขาใช้ในการวิเคราะห์องค์กรการทำงานหรือการเริ่มต้นธุรกิจนะคะแล้วก็อะไรนะคะตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มต้นแต่อันเนี้ยเขานำไปใช้ในองค์กรหรือในธุรกิจใช่ไหมลูกแต่ SWOT analysis เนี่ยเราสามารถนำมาใช้กับตัวเองได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะนำมาใช้กับตัวเองได้ดูซิใช้ยังไงเอามารู้จัก SWOT analysis ก่อน SWOT analysis นะคะจะมีตัวย่ออักษรย่อ4คำ S มีเพื่อนมีเพื่อนเรานะคะจะนำเสนอให้ฟังว่าตัวอักษรย่อ4คำนี้อ่านว่าอะไรบ้างเชิญค่ะคำแรก
5: strange จุดแข็ง
0: จุดแข็ง
5: weaknesses จุดอ่อน opportunities โอกาส treatอุปสรรค
0: ครีดอุปสรรคนะคะสเตรนท์อะไรนะคะ
1: วีคเนสเซส
0: จุดอ่อนออปโพทูนิตี้สนะคะโอกาสแล้วก็ครีดอุปสรรคนะคะ4คำนี้นักเรียนจำไว้ให้ดีนะนอกจากจะใช้กับองค์กรได้แล้วยังใช้กับตัวเองได้ด้วยนะคะคำแรกมีอักษร S นำหน้าคำแรกคือจุดแข็งใช่ไหมจุดแข็งดูซิว่ามีอะไรบ้างความได้เปรียบ
1: ความแตกต
0: ่างจุดขาย
1: ท
0: ักษะต่าง
1: ๆแล้วก็ปัจจัยอื่น
0: หรือปัจจัยอื่นๆนะคะอันนี้คือจุดแข็งของถ้าเรานำไปใช้ในองค์กรแล้วถ้าย้อนมาหาตัวเอง
1: ความได้เปรียบของเรา
0: จุดแข็งของเราคืออะไรใครตอบครูได
1: ้จุดแข็งของเราคืออะไร
0: ใครตอบครูได้บ้างตอนนี
1: ้
0: อะไรนะคะทักษะแล้วก็อะไรลูกตอบได้ไม่ผิดแต่เราต้องรู้ตัวเราก่อนใช่ไหมลูกนี่คือวิเคราะห์ตัวเองไง
1: ข้อดีของเรานะคือเราอดทน
0: สตรีนของตัวเองคืออะไร
1: อดทน
0: S เนี่ยอักษร S เนี่ยจุดแข็งของเราคืออะไรใครตอบได้ยกมือค่ะเอ้าแสดงว่านักเรียนไม่รู้ตัวเองสิว่าเราเป็นคนยังไงเชิญครับเมื่อกี้เราได้สะท้อนตัวตนแล้วนะลูกตอบด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวคนต่อไป
7: ความแข็งแรงและความอดทนครับ
0: ความแข็งแรงและความอดทนความแข็งแรงของร่างกายความอดทน
7: ครับ
0: ในการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีใช่ไหมลูก
7: ครับ
0: ยังมีอีกนักกีฬาที่ดี
7: นอกจากทักษะและความสามารถครับ
0: ทักษะและความสามารถและสิ่งสำคัญกว่านั้น
7: ความขยันและ
0: ความขยัน
7: ความพยายามครับ
0: ความพยายามแล้วความรับผิดชอบสำคัญมากใช่ไหมความมีวินัยด้วยใช่ไหมลูก
7: ใช่ครับ
0: นะคะนี่คือจุดแข็งของ
7: ผมครับ
0: ของลูกนะเก่งมากผมให้เพื่อนค่ะเยี่ยมต่อไป weaknesses คือ
8: จุดอ่อน
0: จุดอ่อน แต่ละคนนอกจากมีจุดแข็งแล้วมีจุดอ่อนไหมลูก
6: ม
0: ีจุดอ่อนอะไรบ้างนะข้อจำกัดสิ่งที่ขาดที่เรายังไม่มีแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เราเจอใช่ไหมคะจุดด้อยของเราจุดด้อยและปัจจัยอื่นๆใครรู้ตัวเองว่ามีจุดอ่อนใครรู้ตัวเองว่ามีจุดอ่อนขอกลุ่ม6ค่ะยกมือก่อนเพื่อนจุดอ่อนของตัวเองมีอะไรคะ
8: ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ค่ะ
0: ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ยังมีอารมณ์วัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราปรับกันได้ถ้าเรารู้ตัวเองปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะเก่งมากที่ยอมรับตัวเองได้นะคะเก่งมากเรามีโอกาสปรับได้เพราะเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นยังไงนะต่อไปโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะโอกาสก็คือการพัฒนาผลการประกอบการโอกาสดีๆพฤติกรรมที่ดีๆนะคะเช่นพฤติกรรมที่พฤติกรรมของเพื่อนเช่นเพื่อนรักเรามากเพื่อนเป็นคนที่รักเรามากเพื่อนดีกับเรามากนี่คือเป็นโอกาสนะคะต่อไปปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างปัญหาภายนอกอุปสรรคคู่แข่งนะคะคู่แข่งสมมุติเราเป็นนักกีฬาใช่ไหมเรามีจุดอะไรนะจุดแข็งของตัวเองใช่ไหมคะเป็นนักกีฬาที่เก่งแล้วแต่พอเราไปแข่งขันข้างนอกกับบุคคลภายนอกเราอาจจะเจออุปสรรคก็คือเราไปเจอคนที่เก่งกว่าเราใช่ไหมคะนะคะทีนี้พอไปเจอคนที่เก่งกว่าเราจะรู้สึกยังไงลูก
9: รู้สึกต้องพยายาม
0: รู้สึกยังไงรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้ฉันต้องพยายามมากกว่านี้ใช่ไหมก็เป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเก่งมากนะต่อไปสรุปจุดแข็งคือสิ่งที่เกิดจากตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเราเองนะมีอะไรบ้างจุดแข็งลูก
6: ท
0: ัก
6: ษ
0: ะความถนัด
6: ความสามารถ
0: สิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นจากแตกต่างจากคนอื่นนะคะพอจะรู้ตัวเองยังรู้ยังรู้แล้วนะคะต่อไปจุดอ่อนก็คือจุดด้อยในตัวเรานะคะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นไงตัวเองด้อยกว่าคนอื่นควรปรับปรุงตัวเองใหม่หรือพัฒนาตัวเองใหม่ใช่ไหมลูกนี่คือจุดอ่อนของเรานะคะต่อไปคุณครูจะทดสอบดูซิว่าเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนมากแค่ไหนฉันได้เกรด4ในวิชาภาษาไทยจุดอะไรคะ
6: จ
0: ุ
6: ดแข
0: ็งนะดูซิถูกไหมจุดแข็งนะคะจุดแข็งของเราต่อไปฉันไม่กล้าแสดงออกจุดอ่อนนะคะต่อไปฉันพูดภาษาอังกฤษได้เมื่อกี้เพื่อนพูดภาษาอังกฤษได้อ่านออกพูดได้นี่คือจุดแข็งของเพื่อนนะคะต่อไปใครเป็นบ้างใครเป็นบ้าง
9: แต่ก่อนเป็นอยู่
0: ฉันมักขาดการส่งงานใครเป็นแสดงว่านี้คือสิ่งที่ลูกควร
9: พัฒนา
0: หรือปรับปรุงใครเคยเป็นและปรับได้แล้วยกมือเคยเป็นจุดนี้มาก่อนฉันมักขาดการส่งงานแล้วก็ปรับตัวเองได้แล้วเอายกมือหน่อยลูกเก่งมากค่ะต่อไปอย่าลืมนะนี่คือจุดอ่อนนะถ้าเราอยากเก่งกว่าคนอื่นหรืออยากแตกต่างจากคนอื่นต้องพัฒนานะลูกต่อไปฉันส่งงานหรือการบ้านคุณครูครบถ้วนจุดแข็งฉันได้เกรด 1.0 ในวิชาภาษาอังกฤษจุดอ่อนเราต้องทำยังไงลูก
9: ปร
0: ับปรุงพัฒนาทำอาหารไทยได้หลายเมนูเลย
6: จ
0: ุดแข็งนะคะนอกจากทำทานอร่อยแล้วสามารถ
9: ต่อยอดเป็นอาชีพได้
0: เก่งมาก ต่อไปสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจคุยกันรู้เรื่องจุดแข็งใช่ไหมคะจุดแข็งของเราไงสื่อสารคุยกับเพื่อนเข้าใจง่ายแค่ขยิบตาก็รู้เรื่องต่อไปกิจกรรมของเราวันนี้ลูกให้นักเรียนนะคะตอบคำถามลงใบงานนะคะที่คุณครูแจกไปให้นะโดยเขียนตอบจุดแข็งอย่างน้อย3ข้อจุดอ่อนอย่างน้อย2ข้อนะคะแล้วก็ข้อไหนที่ไม่มีเลยก็เขียนว่าไม่มีนะคะนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกนักเรียนปลายทางทำพร้อมกันเลยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างเสร็จไหม
1: เสร็จแล้ว
0: นะคะนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างลูกทำเสร็จแล้วยังนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนำเสนอกับ

0: คุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวสำหรับต้นทางเดี๋ยวเชิญตัวแทนนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้รู้นิดหนึ่งว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรจากการวิเคราะห์นะคะเชิญค่ะพาบัดดี้ของเรามาด้วยนะคะบัดดี้ต้องเป็นคนที่ยืนยันว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนเราคนนี้จริงหรือไม่เชิญค่ะ
1: ครับหนึ่งนะครับจุดแข็งของผมคือสิ่งที่ผมสนใจผมจะมีความอดทนและขยันครับสองคือรับแรงกดดันได้ครับสามคือสื่อสารกับคนรอบข้างและเข้าใจกันได้ดีครับสี่คือมีจุดมุ่งหมายครับห้าคือวิชาที่ผมถนัดจะได้คะแนนเยอะครับส่วนจุดอ่อนของผมนะครับหนึ่งบางสิ่งที่ผมไม่ชอบมักจะมีความอดทนน้อยครับสองคือเมื่ออดทนบ่อยๆแล้วผมจะไม่ค่อยระบายอารมณ์และความรู้สึกครับเป้าหมายหรืออนาคตที่ผมต้องการนะครับ1คือเรียนต่อวิศวะครับ2คือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับ3คือเรียนต่อวิทย์คณิตครับ
0: โอ้โหสายแข่งทั้งนั้นเลยนะคะเก่งมากอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยประเมินให้หน่อยว่าสิ่งที่เพื่อนพูดไปจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนเนี่ยจริงไหมลูก
2: จริงครับ
0: เท่าที่เพื่อนอยู่กับเรามาเราเห็นความสามารถทางด้านจุดแข็งของเพื่อนความสามารถของเขามีตามที่เขาพูดใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป้าหมายอนาคตเขาเคยพูดให้ฟังไหมว่าเขาอยากเป็นวิศวกร
2: เคยครับ
0: เก่งมากค่ะทีนี้สำหรับของหนู
2: จุดแข็งของผมนะครับพูดภาษาอังกฤษเก่งมีความอดทนช่วยเหลือผู้อื่นพูดคุยกันรู้เรื่องจุดอ่อนไม่กล้าแสดงออกไม่ค่อยเก่งคณิตคิดไม่ค่อยไวแล้วก็ตื่นยากครับ
0: ตื่นยากแต่ว่าจุดแข็งของเราก็คือเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: นะคะจริงไหมในฐานะที่เป็นบัดดี้กันจริงไหมลูก
1: จริงครับเพราะว่า
0: สิ่งที่เราได้สัมผัสเพื่อนในแต่ละวันเนี่ยเราจะมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนนะคะฉะนั้นเพื่อนบัดดี้ที่สนิทที่สุดนี่แหละจะเป็นคนประเมินเราว่าจริงหรือไม่จริงนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนสองคนค่ะเชิญครับเก่งมากลูกนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนักเรียนคะทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองถูกไหมสิ่งที่นักเรียนมีดีอยู่แล้วคือจุดแข็งใช่ไหมคะจุดแข็งรักษาไว้ให้ดีแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นจนเป็นคนเก่งเลยนะคะส่วนจุดอ่อนให้รับรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนจุดอ่อนต้องทำยังไงต้องทำไงลูกพัฒนาขึ้นมานะคะพัฒนาขึ้นมาให้เพิ่มเป็นจุดแข็งจุดแข็งให้มีจำนวนมากกว่าจุดอ่อนนะลูกแล้วเราจะเก่งนะคะดูความหมายของจุดแข็งคือการที่เรามีจุดแข็งมีส่วนดีด้านใดด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีวิธีการพัฒนาตัวเองได้นะคะฝึกฝนแล้วก็ส่วนจุดอ่อนก็คือจุดด้อยหรือจุดที่เราควรปรับปรุงหรือพัฒนานะคะฉะนั้นพยายามปรับปรุงจุดด้อยพัฒนาจุดด้อยแล้วก็เสริมจุดเด่นให้มากขึ้นจะทำให้เราเก่งยิ่งขึ้นนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนเรียนเรื่องอะไรบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพนะคะแล้วก็การนำเสนออาชีพที่ฉันสนใจสิ่งที่คุณครูปลายทางเตรียมนะคะให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบความรู้ที่3เรื่องบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพนะคะใบมอบหมายงานนะคะที่3เรื่องบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพแล้วก็ใบงานที่3วิเคราะห์ตัวตนจับคู่อาชีพที่รักแล้วก็สุดท้ายคือใบงานที่4นะคะอาชีพในฝันของเธอนะคะเอกสารครูสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครอง

0: จากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking, everyone. Today we're going to start with the unit 4. Let's have some fun. Now it's the new one. นะคะเป็นยูนิตใหม่ที่เรากำลังจะเรียนด้วยกันนะคะ In the topic talking about sports everyone do you like sports
2: yes
0: who like sport raise your hand please ใครชอบกีฬาเดี๋ยวยกมือสิคะ student on the LTV if you like sports any kind of sport raise your hand for me pleaseคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะคะก็กำลังยกมืออยู่เช่นเดียวกันโอเค everyone โอเคNow, we're going to talk about the sport, right? So, first of all, I would love to show you about the objective for today. Today, we are going to talk about what different between go, do, and play with any kind of sport. วันนี้นะคะเราจะได้ใช้กริยาว่า go, do, and play กับกีฬาต่างๆที่นักเรียนรู้จัก Number two, you'll be able to ask and answer the questions aboutThe sport that you like and your friends like. Number three, you'll be able to write down the information about the sport that you and your friend likes too. จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการบอกความแตกต่างของการใช้ go, do and play กับชนิดของกีฬาต่างๆนักเรียนสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบได้และนักเรียนก็สามารถเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้ถามเพื่อนๆได้นั่นเองAre you ready for the lesson, guys?
2: Yes.
0: This one. Let's take a look at the board first. So you can choose the score that you want. If you like 100, just shoot 1. If you like 10. ซึ่งคะแนนความยากง่ายนะคะของคำศัพท์จะอยู่ที่คะแนนของมัน Who want to be the first one? Who want to be the first group? Okay. Touch your ears first.I will pick the first group, okay? If you hear the word go, just raise your hand, okay? Okay, everyone, 3, 2, 1, go. Group 5. Which one? 50. Group 1. What is it? Grab the microphone.
3: Horrible.
0: Wall. Everyone say volleyball.
2: Volleyball.
0: Okay, you got 50 point, right? 50. มาเอาคะแนนไปนะคะ50คะแนนวันนี้เราจะมารวมคะแนนกันว่าเด็กได้เท่าไหร่50นะครับ You got 50. Okay, the next group. Okay, touch your ear. Touch your ears. เฉพาะกลุ่มอื่นนะคะยกเว้นกลุ่มที่ห้าเอากลุ่มที่ห้ามือลงก่อนนะคะโอเค 3, 2, 1 go go raise your hand when you heard go 3, 2, 1 go go 4
4: 100
0: okay let's see look at the picture can you answer it what is it go 4 first go 4 first what is it what is this one 3, 2, 1 time's up time's up who can answer this question okay touch your ear touch your ears and then 3, 2, 1 go group 6 what is it
4: Ashley
0: that's right you got 100 okay this oneOkay, Ewa, come to pick this one. Thank you, you're welcome. Okay, the next one. Group 5 and group 6, you don't have to answer at this time, okay? Group 1, 2, 3, and 4, listen again. And shoot. I will let group 4 again first. Group 4, choose one. I will let you choose one. You can do it, you can do it.Which one? Which one you like? 60. Okay, 60. Let's see. What is this one? Table tennis. It's not correct. Okay. 1 2 3. Okay, group 1 2 3. Listen. And count. 3 2 1 go. Group 3. What is it? What kind of this sport? What is the name? Look at that. Look at the picture. Tell me.
3: Tennis.
0: Tennis, I think so. This one is tennis. 60, okay. Okay, now you got 60 points. 60. Then, okay, now we have group 1, 2, and 4 first. Okay. Group 4, I will let you pick one again. Now, ให้กลุ่มที่ 4 เลือกก่อนนะคะ. 40. What is this one?
5: Basketball.
0: One more time, please.
5: Basketball.
0: Basketball. Do you agree with เหรียญทอง?
2: Yes.
0: Everyone say basketball.
2: Basketball.
0: Okay. How many points you got? 40, right? Okay.ตอนนี้เหลือ2กลุ่มนะคะที่ยังไม่ได้ตอบอ่ะ you got 40
6: thank you
0: group 1 and group 2 who want to be the first one okay touch your ears and then 3 2 1 go group 2 sorry which one 70 what is this one
5: bowling
0: everyone say together bowlingThat's right, you got 70. And group 1, what score do you like?
7: 30.
0: What is it? This one is? Everyone say together, badminton.
2: Badminton.
0: One more time. Badminton. And the second round. รอบถัดไปนะคะทุกกลุ่มEvery group, touch your ears. And then, 3, 2, 1, go. Group 2. Okay, last one.
5: 20.
0: What is it?
5: Football.
0: Football, that's right. Everyone say together, football. Okay, and the last one, 10 points.Okay, 10 points. Touch your ears, guys. Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 3. Which one?
5: Golf.
0: Everyone say?
5: Golf.
0: Golf. Golf. Okay, let's check. You got 10 points now. Okay, let's count.How many points that you got? Group 1? 30. How many points? 90. 70. 40. Not 14, เหรียญทอง 40. 50. And the last one? 100. I clap your hand for yourself first. Good job. ดีมากแสดงว่านักเรียนรู้จักชนิดของกีฬาดีแล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหม Okay, so the next one. Everyone, you have to listGets what I love to do when I have free time. What do you get? นักเรียนคิดว่าทิชปิ่นชอบกีฬาชนิดใด What do you get? Can you get?
8: Swimming.
0: Badminton. Okay, I will show you the answer. This one.Okay, everyone, what sport do I like?Swimming ค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะกีฬาสีเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ครูช่วยเทรนนักเรียนนะคะในกีฬาว่ายน้ำนั่นเอง because I like to go swimming everyone say I like to go swimming
2: I like to go swimming
0: จากบทเรียนก่อนๆที่เราเคยเรียนนะคะเวลาเราใช้คำว่า like love or enjoy เราจะตามด้วยคำนามถูกต้องไหมจำได้ไหมเราจะตามด้วย gerund ที่เป็นคำนามใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ที่เชิญจะให้เราฝึกใช้การใช้ I'd like to follow by verb So we have three words for today. What is it? What are they? What are they?
2: Play.
0: Do. And go. That's right. ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรม snatch the card วันนี้นักเรียนเห็นใบบัตรคำของตัวเองแล้วใช่ไหม Do you see your word cards on your table นักเรียนได้บัตรคำบนโต๊ะแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะได้ใช้บัตรคำนะคะในการตอบคำถามแต่ก่อนที่เราจะไปใช้นะคะในการบอกความชอบของเรานักเรียนจะต้องมาเรียนรู้การใช้ play do and go you have to know about how to use play do and go with your favorite sports okay first one we use playWe use play one กีฬาที่เราจะใช้คำว่า play นะคะ play is used with ball sports or competitive games where we play

0: Agent, agents are another person เราจะใช้คำว่า play ต่อเมื่อกีฬานั้นเป็นแบบไหนเอ่ย
1: Sport.
0: Ball sport เราจะใช้ play ต่อเมื่อกีฬาชนิดนั้นมีอะไรคะ
1: ล
0: ูกบอลหรือกีฬาที่เป็นอย่างไรกีฬาที่เป็นการแข่งขันถูกต้องซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีผู้ต่อสู้ด้วยนะคะถ้ากีฬาเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่น

0: Baseball,
1: tennis
0: and
1: golf
0: หรือเราจะใช้คำว่า play เมื่อมันเป็นกีฬาที่เป็นทีมเช่น soccer and football is the same meaning rugby do you know rugby have you ever seen them or have you ever played เคยเล่นรักบี้ไหมคะเคยด้วยเหรอดีมากเลย what about hockey ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่มีลูกเหมือนกันมีไม้นะคะมีอุปกรณ์ต่อไปกีฬาที่มีกฎเกณฑ์ have you ever played chess do you know chessเราเรียนรู้จักอะไรคะ chase what is it หมากอะไรคะหมากรุกใครเล่นหมากรุกเป็นบ้าง who can play chase chase เป็นกีฬาที่มีกติกานะคะมีกติกาเพราะฉะนั้นก็จะถูกจัดในการใช้ play เช่นเดียวกัน and the last one competition กีฬาที่เป็นการแข่งขันเช่น badminton เราก็จะใช้ play กับกีฬาชนิดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างของกีฬาที่เราจะใช้ playOkay, everyone, I will show the picture. When I show the picture, you have to say, I like to play, followed by the word, okay? Are you ready? Okay, the first picture. What is this one? What is the word? What is the sport? Football. Everyone say, I like to play football.
2: I like to play football.
0: What about this one?
3: Basketball.
0: What you say? I like to play basketball. What is this one?
4: Table tennis.
0: I like to play table tennis. สังเกตดูนะคะว่ากีฬาแต่ละอย่างจะมีอะไรคะ they have ball, right? They play with the ball. Next one. What is it? What kind of the sport?
5: Badminton.
0: Everyone say, I.
6: Like to play.
0: You like to play badminton. Which one? This one. I like to play volleyball. That's right. Next one.
7: I like to play golf.
0: Very nice. Okay. Everything that we talked about, it's ball sport, right?กีฬาที่เราพูดมาทั้งหมดทั้ง6อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีลูกบอลเราจะใช้คำว่าPlay, that's right. The next one is the word do. Do is used with an individual activities or exercise that not use a ball. เมื่อสักครู่เป็นทีมสปอร์ตแล้วนักเรียนคิดว่า individual จะแปลว่าอะไร individual เมื่อสักครู่เป็นทีมตอนนี้ต้องเป็นกีฬาต้อง individual นะคะหรือว่ากีฬาเดี่ยวสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำแบบเดียวๆและเราไม่ใช้อะไรไม่ใช้ลูกฟุตบอลมีอะไรบ้างเช่น everyone say gymnastic อันนี้อะไรคะ do you know Arabic dance Arabic right and the last one yoga yes this one is the activity that we do alone เราทำคนเดียวถูกต้องไหมจิมนาสติกเราก็ฝึกคนเดียวแอโรบิกเราเต้นกับใครคะแล้วก็โยคะก็คือสิ่งที่เราทำคนเดียวนั่นเองต่อไป martial arts นะคะหรือว่ากีฬาอะไรคะศิลปะการต่อสู้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น judo we use do judo which one this one we do karate and the last one we do taekwondoสำหรับกีฬาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะป้องกันตัวเราจะใช้คำว่า do that's right for example you have to say I like to do
8: yoga
0: everyone say I like to do yoga
9: I like to do yoga
0: this one I like to do karate the last
10: one
0: I like to do gymnastic. Okay, that's right. นะคะกีฬาที่เราทำคนเดียวฝึกคนเดียวเราจะใช้ do นั่นเองต่อไป how to use goal. Goal is used with movement or activity that end with ing หมายความว่าเราจะใช้ goal ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มี movement

0: หรือว่าการเคลื่อนไหวมากๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่เติม ing อยู่เป็นหลักนะคะ we can we go somewhere to do something และกิจกรรมเหล่านี้เราจะต้องเดินทางออกไปทำด้านนอกหรือว่า outdoor activities นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing เช่น
1: swimming
0: running
1: jogging
0: cycling
1: serving
0: หรือว่า outdoor activity เช่น we go hiking something like that นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ทั้ง3คำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งนักเรียนจะต้องใช้ I like to go what is it
2: skateboarding
0: you can say I like to go skateboarding
1: I like to go skateboarding
0: this one
1: I like to go bowlingI like to go
0: cycling. Okay. Next. What is it?
1: I like to go swimming.
0: That's right.
1: I like to go
0: scuba driving. One more time. I like to go scuba driving.
1: I like to go scuba driving.
0: Scuba driving ก็คือการดำน้ำนะคะ And the last one.
1: I like to go
0: windsurfing ถูกต้องนะคะจำได้ไหมวิธีการใช้ play do and go เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนี้นะคะโดยเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะให้พูดหมดเลยทุกคนเลยนะคะผ่านกิจกรรม snatch the card ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือ you have to snatch the card first นักเรียนเลือกฉกกีฬาที่นักเรียนจะใช้ตอบมาเลยคนละ1ใบอ่ะแต่ละคนคนละ1ใบ pick it first โอเค only one นักเรียนเลือกนะคะคำศัพท์จากบนโต๊ะของตัวเองโอเคโอเค have you done it เรียบร้อยไหมคะโอเค raise your hand if you finish ใครได้แล้วยกมือ raise your hand โอเค put your hand down วางมือลงนะคะ teacher จะถามพวกเรา I will ask everyone students I will ask you the question what sport do you like to do let's check about your word นักเรียนดู let's check about your sport that you choose นักเรียนดูนะคะว่ากีฬาที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยต้องใช้คำว่าอะไรทีเชอร์จะให้พวกเราลุกพูดที่โต๊ะทุกคนเลยนะคะด้วยคำถามเดียวกันแต่คำตอบจะแตกต่างกันทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเค so I will start with the highest score onegลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะจะได้เริ่มพูดก่อนนะคะโอเค let's check your sport and review it let's check are you ready เดี๋ยวเราจะฟังเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนจะพูดทีละคนนักเรียนจะได้พูดทั้งหมดเลยวันนี้ who want to be the first one yeah okayYaya, what sport do you like to play?
3: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. The next one. เพื่อนได้คำว่า volleyball นะคะ
3: I like to go cycling.
0: You like to go cycling. The next one.
3: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Next one, please.
3: I like to go swimming.
0: You like to go swimming.
4: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Clap your hand for group 6. Good job. เมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยต่อไป the next one I will move to group 5 Then group 4, then group 3, 2 and 1 is the last one. Are you ready?
2: Yeah.
0: What sport do you like to do?
5: I like to do...
0: No, what sport do you like to do?
5: I like to go... Sorry. I like to play badminton.
0: Correct, that's one. You like to play badminton. Next one.
6: I like to play volleyball.
0: One more time, please. I can't hear you.
6: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball.
7: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
8: I like to play badminton.
0: You like to play badminton.
9: I like to play golf.
0: You like to play golf. So, group 5, group 5. Bishop, จะเปลี่ยนใจดีไหม? Group 5. Which group would you like to continue? Would you like to be continued? Group 1. Okay, group 1. กลุ่มที่5เลือกให้กลุ่มที่1พูดต่อนะคะ? Okay. Gata. Gata, what sport do you like to do?
10: I like to go skateboarding.
0: Very nice. Next one. What sport do you like to play?
11: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. ต่อไปณเดชค่ะ. What sport do you like to play, ณเดช?
12: I like to play basketball.
0: You like to play basketball.
13: I like to play football.
0: You like to play football.Burger, what sport do you like to do?
14: I like to do karate.
0: Okay, nice. Which group you want to be the next one?
15: Three.
0: Group number 4.
16: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
17: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. Next one, please.
17: I like to play volleyball.
0: Okay, next one.
18: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Next one, please.
19: I like to play basketball.
0: You like to play basketball. Next one, เหรียญทอง
20: I like to play football.
0: You like to play football. So, which group you want to be the next one? Two.
20: Or two.
0: Two. Okay. Nice. Okay. What sport do you like to play?
21: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
22: I like to go scuba diving.
0: You like to go scuba diving. Next one.
23: I like to play bowling.
0: You like to
23: play bowling.
0: You like to play bowling. Is that correct? You have to use go one more time.
23: I like to go bowling.
0: You like to go bowling. Next one.
24: I like to do karate.
0: You like to do karate. That's right.Next one.
25: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Okay, next one, group 3. What sport do you like to do?
26: I like to go swimming.
0: You like to?
26: I like to go swimming.
0: Go swimming, that's right. Next one.
27: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. Next one.
28: I like to do karate.
0: You like to do karate. Next one.
1: I like to play table

0: tennis.
1: You like to play table tennis. And the last one. What sport do you like to do?
0: I like to play football.
1: You like to play football. Okay, everyone clap your hand for yourself. เก่งมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้ play do and go ได้อย่างถูกต้องนะคะตามที่คุณครูได้สอนไว้เลยEveryone next part you have to look at your worksheet number 69 this one is find someone who you have to find your friends you have to find your friend maybe threeor five friends to ask about the sport that they liked นะคะนักเรียนจะต้องหาเพื่อนนะคะ3ถึง5คนและไปถามเพื่อนๆ นะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆถึงกีฬาที่เขาชอบ Everyone you have to ask this sentence Can you repeat after teacher? Can you? Yes, everyone repeat after teacher What sport do you like to play?What sport
2: do you like to play?
1: Or what sport do you like to do?
2: What sport do you like to do?
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคำถามไม่ว่าจะเป็น What sport do you like to play? Or what sport do you like to do? It is the same meaning, right? คือการถามถึงกีฬาที่หนูชอบทำนะคะหนูก็เลือกตอบ I like to play, I like to do, or I like to goFollow by your answer. Do you understand?
2: Yeah.
1: Okay. เดี๋ยวตอนขั้นตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งลงไปก่อน You have to write down number one. Your friend number one. เขียนชื่อเพื่อนลงไปก่อนคนที่หนึ่งแล้วเราค่อยพุ่งไปหาเพื่อนนะคะนักเรียนไปทางทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูด้วยนะคะโอเค Then you have to put your friend number two เขียนชื่อเพื่อนคนที่สองลงไปนะคะเราอยากถามใครเราเลือกคนนั้นนักเรียนจะเลือกถามทีเชอร์ปิ่นก็ได้นะคะต่อไป you have to write your friend number three thenOkay. Write your friend names. Number four. เพื่อนคนที่สี่ And then your friend number five. Okay. เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆจากนั้นคุณครูจะเลือกตัวแทนหรือเราอาจจะได้ผู้โชคดีครูอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาสาธิตวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะโอเค Are you ready?
2: Yes
1: Okay, take your time. Let's go.

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Put your pen down. Ladies and gentlemen, please put your pen down first. So I gave you a little bit of time, right, to talk with your friend. Have you finished?
1: Yes.
0: Yes, you finished already. So I would love to show the volunteer student who going to present you about the conversation. Could you please clap your hand for the first pair? Who แรกค่ะ? Come next to me, please. Okay. เดี๋ยวนักเรียนจะต้องสลับกันถามตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะ Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Who wants to be A first? A, B, and then you swap, okay? Let's go.
3: What sport do you like to play?
4: I like to play table tennis. What sport do you like to play?
3: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Nice. Clap your hand for your friend. Good job. The next pair. Who wants to be the next pair? Okay, let's see. Nadet and thank you. You are going to be A, right?
5: Yeah.
0: Okay, everyone, thank you. Going to be A first.
6: Yes.
0: Listen carefully. Let's go.
7: What sport do you like to play?
8: I like to play basketball. What sport do you like to play?
7: I like to play football.
0: Ah, clap your hand for your friend. Good job. Of course. Nice. Okay, who wants to be the next pair? ใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหม
9: กันตากันตากันตาอยาก
0: โอเคเรียนทองเรียนทองกับใครเอ่ยกับบอสนะคะไปเลยค่ะผมโอเค guys who wants to be A first โอเคเรียนทอง going to be A first เดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยค่ะ
10: What sport do you like to play?
11: I like to play football. What sport do you like to play?
10: I like to play football.
0: You like to play football. Okay, clap your hand for your friends. Good job. Who want to be the next one? ใครอยากออกมาอีกไหมคะมีไหม Okay, burger ครับเสร็จครับ Nice. Don't forget to pick the microphone, please.
12: Pick.
0: You can borrow your friend. Okay. Who wants to be A first?
13: What sport do you like to play?
14: I like to do karate. What sport do you like to play?
13: I like to play football.
0: Burger บอกว่า I like to
14: do karate.
0: Okay. Nice. Clap your hand for your friend. Good job. Who wants to be the next one? มีใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหมOkay, we are. Okay, ค่ะ we are ก่อนคนแรกคนอีกคนหนึ่ง
15: อีกคนหนึ่งจะต
0: ามครับขอเป็นสุภาพสตรีอันนี้ beautiful lady okay Yaya go ahead Yaya go ahead หรือวันนี้จะเป็นแพนเค้กดี okay we are and code นะคะ codeCome closer, please. Okay, who want to be A? Okay, go.
16: What sport do you like to play?
17: I like to play volleyball. What sport do you like to play?
18: I like to go scuba diving.
0: Wow, that's right. Clap your hand for your friend. Good job. Everyone, you...Done it perfectly. นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งการถามแล้วก็การตอบนะคะต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะได้พูดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเมื่อมีเวลานะคะนักเรียนก็ไปเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้สัมภาษณ์เพื่อนๆด้วยการใส่ชื่อของเพื่อนตามด้วยคำว่า likes to do or to play it depends on their answer right so don't forget to put sAfter like ถ้านักเรียนเขียนบรรยายนะคะเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งคนนักเรียนจะต้องทำยังไงกับคำว่า like คะ
6: เ
0: ติม s นะคะ for example Peter likes to play football นักเรียนสามารถนำไปเขียนข้อมูลของเพื่อนนะคะในเวลาที่นักเรียนว่างได้นะ เดี๋ยวทีเชอร์จะไปต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่า I like to you have to follow by the verbs so you can choose I like or I love or I enjoy to play to go or to do it depends on the rules right you use play when we talk about the sport like the ball sport or the team sport.For example, I like to play football, I like to play tennis, or I like to play golf. In the other hand, we use go when we talk about the outdoor activity. For example, I like to go swimming, I like to go running, I like to go hiking. And the last one, we use do when we talk about a sport that we do it alone.หรือที่จะเป็นศิลปะการป้องกันตัวยกตัวอย่างเช่น I like to do yoga I like to do karate I like to do gymnastic okay everyone do you understand the rules นักเรียนจำกฎเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเผื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะโอเค so everyone you have to answer my questions let's take a look at the picture first who is itOf course, that is me. So, could you please answer me the questions? What sport does she like to play? Look at that one. We have to answer like she likes to play.

followed by the verb, the correct. Which one is the correct one? A, B, C, or D? Who thinks she likes to play shooting? Raise your hand. We choose A. Or she likes to do shooting? Raise your hand. The last one, she likes to go shooting. C one. Which one? The correct one is she likes to go shooting. Raise your hand for yourself. กิจกรรมที่เราจะต้องไปทำด้านนอกเราก็จะใช้คำว่า go นั่นเองนะคะตามที่เราได้เรียนรู้ไปโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเหลือเวลาที่จะเรียนอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่บทเรียนแล้วนะคะ next one is can you do it นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันในเรื่อง can you do it หรือว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง you have to prepare all of the worksheet for your students okay thank you for that one okay everyone are you happy okay วันนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะ you all are very good at English you are get better and better every day ทุกครั้งที่นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆนะคะ okay nice to see you today and I hope to see you next time

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำ

ไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนู

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลิ่นของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรโนมีครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็น

0: เมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบนี่ควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมให้มันเข้ากับครีมอะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง 30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็

0: ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิสเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
3: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
1: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
3: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมาน่ะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวเพราะวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
2: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
3: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
1: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
3: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้

0: ใจเกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
1: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่อ มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้แล้วคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่

0: ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
1: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
0: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค
1: ่ะ
0: ก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ มีเรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค่ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
1: ่
0: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด์
1: ค่ะ
0: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อย่างนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่ายมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: นะ
0: คะหรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
0: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิก

0: แล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกติ
0: ค
1: ่ะนะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
0: ่
1: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
0: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
0: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
1: เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา คิดว่าตัวเองเป็นเทพ อะไรแบบนี้
0: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค่ะ
0: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
0: โอ้ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะ
0: ค่ะก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได
1: ้โดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
1: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
0: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่เป็นอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเรามั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
0: แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
1: ค่ะใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
1: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
0: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
1: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่
0: ะ
1: ผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
0: ้
1: อันที่3ก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยกัน

0: นอนหลับอยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำใหระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อย่าดื่มจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
1: ่
0: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย
1: ์
0: ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
0: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
1: ้
0: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไง
0: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัว

0: ครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLD

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันปอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิงน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับ
1: we will rock you
0: โอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ rock you อ๋อ rock you yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game
2: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก VTR
3: Water world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasatan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
4: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
5: In the Cholatasatan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sichang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sichang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Cholatasatan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams and hermit crabs? D, mangrove forest conservation?Hands behind your backs. Guys, พร้อมนะครับ C U Assumption สมุทรปราการนะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
6: D Mangrove Forest Conservation
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮื้อเนี่ยคือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
6: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
7: ป
0: ู
7: เสฉวน
0: นั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอัสสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
6: Noodles.
0: Your answer, noodles, is incorrect. The third clue. Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder นะลูกนะสารบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
7: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
6: ๆ parasite
0: อะไรนะฮะ
6: parasite
0: อ่ะถ้าใบต่อคำว่าที่สี่เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only three ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้งสองทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
2: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: To see you on the road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองรีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe Logic Game A plane leaves for City A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับโจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าน้อตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
6: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
8: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆอัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
1: 6:35
0: ซึ่งถูกครับ
1: It was just like that before that I can be answered that I have changed I remember the wrong number
0: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
6: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
0: ก็ไปลงเอยด้วย
6: 18.10 ครับ
0: แล้วไงต่อ
6: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวกอีก25ครับ
0: ก็คือเป็น
6: 18.35
0: 18.35 พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
1: Good luck and wish you to win in the next round.
0: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุปราการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minute to give us as many correct answers as possible according to the task.Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
7: Cello. Saxophone.
8: Triangle. Violin.
9: Viola. Ukulele.
10: Trombone.
11: Oh, what idea? Pass.
12: Pass. Xylophone.
13: Pass.
14: Pass.
15: Pass.
16: Double trumpet.
17: Pass.
18: Pass.
19: Pass.
20: Pass.
21: Soprano trumpet.เทนเนอร์ทำเป็ดอันโตทำเป็ด
22: รีคอร์ดเดอร
0: ์ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัยซิมโฟนีออร์เคสตรา present day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ present day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า double เนี่ยนะจะมี double bass double bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุด double trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือทุกคนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจมาราชูเทพจันทบุรี and the team that is proceeding to the next round is สระบุรีวิทยาคมAnd the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
23: So I hope for all of you do your best and never regret what you have what you will haveDone in the future.
0: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four. We are now down to only four teams, one of which will enter the final round as the representative of the Central Region. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจันทบุรี

0: คำใบที่4คือ this place is in ต่อประเทศ
1: เ
0: ปรู about 70 kilometers northwest of the city Cusco it is situated 2,350 meters above sea level it was declared a UNESCO World Heritage Site in 1983and is one of the seven wonders of the modern world. It is globally known as the Lost City of the Incas. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300. We'll now take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะซุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1อ้าวเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์7โมงเช้าทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคร
3: ับอยากรู้จังเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทรอาร์ตแอนด์คราฟต์วิลเลจ
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: อาร์ตแอนด์คราฟต
3: ์วิลเลจนั่นเอง
1: อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันอยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so and the most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house. And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony. And the balcony plays as a...reception on a monthly purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is
5: used for less or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดี

0: อะไรเงี้ย
1: The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
2: separate.
1: Yeah.
3: So this is the kitchen?
1: Yeah, this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing. And this is the tool that used to work. Yeah. For example, this is used for catch the fish.
0: Okay.
1: Yeah.
0: ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเค
1: if we are finished so we will go to see another region Thai house okay so let's go
4: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
5: welcome to Thai North East house are you ready to go upstairs
6: no
7: yes
6: Oh, yes.
5: Okay, don't forget to take your shoes off.
6: Yes, sir.
5: Okay. This is a bedroom.
7: There are drums.
2: Yeah, drums.
7: Yes, they
5: are. One kind of music. We use the drum.
3: Can you show us?
5: Ah, yes, I can.
8: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเอง แต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
7: What's this is for
5: for filling with sticky rice
7: only sticky rice or every type of rice
5: Almost sticky rice.
7: Sticky.
3: And then
5: we heat it.
3: Okay.
7: Why do you put your sticky rice in the inside of it?
5: Because they can keep warm.
7: Oh,
5: really?
9: What is this?
5: A pot, a kind of pot.
9: No, I mean this one.
3: This is for cooking for sticky rice.
5: For touching.
9: Really?
5: For touching and
7: touching.
5: Pull it up.
7: You only touch and put it up.
5: Protect from the hot.Outside. If you touch this, it will be hot.
7: Oh.
3: Mm. Good
9: explain.
7: Yeah,
9: good. Thank you. Thank you. What is this spoon
5: used for? Used for Songkran Day.
7: Oh.
5: The traditional.
7: Can you explain us about it?
5: We are using for watering the old people.
7: All right.
5: Okay. From head.
7: Why do you do that?
5: I don't know. It's for the traditional.
8: It's a traditional มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
4: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
5: ่ Everyone this rice storage
7: the house to be stored
5: storing a rice
2: inside
7: only rice
5: only rice
7: alright
5: there is no stair okay do you know why because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
7: really
2: every time they want rice
5: yes
7: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
5: Oh, because this space can use for many purpose.
2: But why not build a room downstairs?
5: The wind is very slow. It can flow. The atmosphere is very good. So we don't have to make a room and air condition.
7: All right.
10: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชนแล้ว
11: ภา
10: คใต้นะฮะ
11: ใช่
10: ครับผมกับน้อง
12: ฮาร์ดครับ
10: ฮอต
11: ฮาร์ด
12: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me
13: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is then the rainy fall it's a heavy rain if it have more slope the rain will fall down easily

0: This is a living room. Want to play or do something, you use this room. Mm. Mm. And this is the mat.
1: What is it?
0: A mat. Yes.
1: Mm-hmm. Oh, okay.
0: Okay. Mm. This is mat. It's in here. Mm-hmm. And to sit, to talk about your life or something.
1: Conversation.
0: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
2: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
3: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
1: circulation
3: to make the wind flow easy yeah so you willFeel good, feel comfortable. So let's see the bedroom of the Thai house, center region's house.
4: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกันSo
3: this is a bedroom, and this is a cradle. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a platapian, the symbol of Thai region.
5: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
6: สาร
7: ห
6: มว
7: ก
8: สาร
7: หมว
8: กภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
3: weaving
5: a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
3: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
9: สเต็ปแรกครับ
5: ขั้นตอนแรก
9: ขั้นตอนแรกเลย
3: เออค่ะ
5: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
8: โชว์สเต็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
5: ยังไงครับยังไงฮะ
10: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
5: ครับ
10: ใบลานมาเย็บติดลูก
3: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
5: ใบลาน
3: She will use this called ใบลาน
5: What is that?
3: ใบลาน
9: Kind of
3: palm leaf
11: Palm leaf
3: Yeah
5: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
10: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี
3: ่
10: ย
3: เย็บ
10: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
3: Next step we will use the ใบลานใบลาน
9: a kind of palm leaf
3: เออ a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
11: like it
3: and then
11: เย็บ
2: มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ๋ง
3: and stitch it together
11: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
10: เรียกลัง
3: ลังงอก
10: ทำผิวไม้ไผ่
11: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this we call ลังงอก yesลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before because of it will fit your head and if it's not it will not fit just like this it will fit your head
10: ยืดได้นะกดลงไปได้เลยลูก
11: you can push it yeah
8: อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
11: แต่ความรู้สึกก็ได
5: ้
11: คือ do you
3: understand
5: ยังครับ
10: you
8: Understand. Okay. Okay.
5: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
12: Much better than you guys.
5: Okay. ยายยังพูดได้เลย
8: เยี่ยมมาก
5: โอเคนะครับ
10: จำไม่บ้าง
5: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ้งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อย

0: สอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: this the man yes for the
3: for
1: woman
3: man.
1: is ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: I will 1 2 3
4: ขอบคุณครับ
0: หลังจากที่เราส่งยาซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
5: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
3: สนุกมากสนุกไหม
1: สนุกมาก
5: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
3: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ไปมาครับ
6: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
0: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
6: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
0: ตอนนี้นะครับ
5: ดีขึ้นไหมล
6: ู
5: ก
6: ก็ดีขึ้น
5: นิดนิดก็ดีขึ้น
0: ก
1: ็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนด์ลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
0: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
7: ครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
8: How do you feel about the trip?
9: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about the English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just
8: very. Oh.
0: Thank you, Pat. Thank you.
9: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
10: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูว่าแบบเงิบอะแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
11: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอ่ะค่ะ
10: ช็อกอ่ะ
0: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
10: ช็อกเลย
0: ยังไงเนี่ย
11: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยอ่ะค่ะคือว่า
6: ตันไป3วีอ่ะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
0: ที่เราแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
1: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
3: ับ ก็ดีค่ะได้ค
0: ่
3: ะ
0: เช็คเล่ม
3: โอ้ยน้องเอาส
0: ู้ๆ
3: นะคะ
0: สู้ๆนะ
12: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor andFor all the trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. Oh. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble, and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing well.
3: So you can speak.
12: Thai? Yeah, I speak a little bit, so I
0: can... Show them.
12: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
13: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. They, sometimes they are a little bit shy, but...D-Mark.
0: D-Mark! Thank you, thank you.
14: เบาเราได้นะ
1: เบาเราได
3: ้นี่สู้กัน
10: Subway
15: And okay, I stay since 3.5 years in Thailand And complete Thai ได้เบาเราได้ MenuYou did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this, sir. Okay.
5: Don't be angry.
15: Don't be angry, okay? And I hope to see us again. Thank you very much.
0: Thank you.
15: ขอบคุณมาก
0: ๆและคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
16: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
0: และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
16: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้ว
3: 18ปี
16: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่เราย
3: ังไม่เกิน

0: good. Tebeka. Good is han pen nak turaki tam turaki tsuam tua. Go pen nak sade nduwe. A te hen nei TV nduwe. Good is han yak te bok. Go tu kon narak mak. Mun ka puyan kan. Te ko tot ka ti di chan mai dei bok ti put pasada. Kop kun mak ka tu kon.
1: Kapun ka.
2: How long do you stay in Thailand?
3: 6 weeks.
2: So not anywhere near.
3: Okay, bear with me. I try. Di chan put pai nit noi dai ka. Your English is very good, fantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learned a lot. I learned a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks, so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
1: Thank you, Ruth. Thank you very much.
4: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
5: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
6: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
7: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
6: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
7: the old thing that used to cooking
6: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
7: หลังเพโพ
6: เติม ing
7: ดี
6: มากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
7: ไม่
6: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
8: ผิดครับ The first I will tell you about the weather in book in southern part of Thailand
6: เป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
8: I will tell you
6: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
9: เหตุการณ
6: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
10: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room andair condition
6: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
11: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
12: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะสอนสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
13: ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
14: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับWhat is your name? มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ What is it? ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ What is it? มันคืออะไร It is a bookIt isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม What is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name What is your name My name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่จริงมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ What time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน It's 9 o'clock It's 9:30 What time is it It's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ What time is the concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The moneyisn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so

so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ทำไมมันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไงหูสเปคแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ whose iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครว่า whose baby is it รถใครว่า whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วมั้ยครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticketThe ticket is 500 baht. นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า how far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน how far is the airport from the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่าฟ้าในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ The hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel Oh the airport is about 500 meters from theHotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love is your love How deep is your love ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ How deep How far How much นะฮะwhere what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นี่นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงส่วนถ้าวันนี้เรามาเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi Chris how are you กับ hi Chris how about you คุณควรจะตอบอะไรครับ how are you ใช่ไหมครับก็ how are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า how about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า how about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก hi Chris how about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ how is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า how about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the food มันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job

0: ครับ How's your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง How's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง How is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ How are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England?เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่าMy father is here. My father isn't here. นั่นเองครับ so คุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะ เฮ้ยนกหรือเปล่า
1: Is it a bird
0: เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับ It

ผมจะบอก yeah it's Chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ it isn't Chris นั่นเองครับ is it ตามด้วย noun นั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนไอ้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมว่าแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลสนุกถ้า funny ถึงจะแปลตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ฮึดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคนึงนะครับก็เราก็เคยคุยมันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะ noun คือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้สีก็คือหัวใจตัวนี้สีคือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุ๊ป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็นชีก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name? เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
0: ก
2: ัน ป้ายเดียว
1: ม
2: ือ
1: เ
2: ที่
1: ยวเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดินเขาก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
2: หย
0: ุ
2: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
2: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

นะคะคำศัพท์ที่กูเขียนข้างบนเนี่ยบางคนอาจจะสุกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไร

0: คำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะคำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเ
0: ส้นทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
1: ทางหน
0: ี
1: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
1: 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 6 ทุ่ม 7 ทุ่ม 8 ทุ่ม 9 ทุ่ม
0: จริงๆกลับตั้งแต่4 ทุ่มครึ่งแล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5 ทุ่มนะครับเมื่อเช้าตื่น5 ทุ่มด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
1: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
1: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
1: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sickเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว k เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว k สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6 ขวบ I am sick อันนี้6 ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญจากความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้ง

0: สิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะ I want to sleep อันไหนเอ่ยถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: เส
0: ีย
1: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราลูกสึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะบินคือไข่คุณบอกเครื่องบินคือไข่กัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงจริงจริงจริงเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
1: แล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้ง
1: ผมไม่อยากเป็นนั่งตัวผมเป็นผ
0: ู้ชายออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ยหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะ
1: ไป
0: ที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียง
1: โรงพยาบาล
0: ฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหร
1: อ
0: ไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่าทอยเลทเนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่าทอยเลทเราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเข้าไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า

0: soccer soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะเป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราเคยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเออเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยลูกปลาก็แปลกเนาะนะลูกปลาแปลกมากเลย
1: ลูกปลาสีดำๆไม่มีตา
0: ใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
2: โน
0: ลิทเทอริงโนลิทเทอริงเอาไหมหนึ่งสองสามโนลิทเทอริง
2: โนลิทเทอริง
0: นะคะเจอคำว่าโนเมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
2: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no ว่าอะไรคือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
3: no food
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
3: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอะ
3: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำแถวข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่ที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
3: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไห
1: มมีคร
0: ับ เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
3: ใช่แล้วไปทางว
0: ัดแล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้อะไรอีกคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นที่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กินยามาก
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายครับ
0: ครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหมโอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินคุยยังไม่เคยจับได้เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow
3: จัดเลี้ยง
0: คำว่า allow แปลว่าอนุญาต นะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
4: ไม่ให้นำสัตว์
0: อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
4: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
5: ส
0: ั
5: ตว์เล
0: ี้
5: ยง
0: สัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
6: แมว
0: มีอะไรอีก
7: หมู
0: สัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
8: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่าชีไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่าชีส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้
9: no
0: แอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
10: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไร
11: เป็นเหล้าม
0: ันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
12: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปอีกคำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
13: do not talk
0: มีคำว่า
13: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา
14: สัมผ
0: ัส touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears hello touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
15: ไม่มีครับ
0: แปลว่าอะไรคะ
15: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโหไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck ไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
16: คอ
0: ถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
17: ชาวกะเหรี่ย

0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
1: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
1: คอเขาเหี่ยว
2: ตายก็ออกไม่ได
0: ้เออเอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่คิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
1: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่อยาก
0: ให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
2: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
1: ห้ามพาโทรศัพท์มาในห้องเรียน
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราเอาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
1: มีสวิตช์แล้วก็ไม่ช็อต
0: คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือสวิตช์ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: าม
0: าใส่อย่างไรก็กดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอาละวาดน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้าม
0: เ
2: บื่อกรณ
0: ีอันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
2: smoking แปลว่า
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำมีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครstudent คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow
2: สำหรับ
0: ให้ช้าช้าทำไมต้องช้าเวลาเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
2: ลองเลื่อน
0: คำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกล่ะ floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
2: ลื่น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: ื่อเด็กหญิงนัทยาพรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวงนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay! I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกท่านจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากที่ Teacher มาหาหนูเลยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
0: โอ้ That's a good deal. เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go เอาละครับอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: truck ก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทําให้ล้อหมุนได้นะ
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คําว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คําว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คํานี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างนึงว่ากิฟต์เทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า Grip Tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรา
0: แน่นอน
1: ค่ะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: Handguard.
0: แล้วแผ่นสเก็ตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเก็ตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเก็ตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเก็ตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: สเกตบอร์ดพาร์ค
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่ามีโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช้คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยาก ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ไปค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เยอะมาก
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่ช
0: ั้นอันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: คร
0: ับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าแต่ละที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competitioncompetition เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายาก

0: กว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่าเพอร์เฟกต์รันก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
1: โอ้งั้นรอบหน้าขอให้ได้เพอร์เฟกต์รันละกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
0: Referee
1: Referee แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น Judgeนั้นใช้ได้เลยนะโอ้โหทีเจอร์เกรกอยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่าทีเจอร์เกรกไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
0: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3ก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
1: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
0: ครับได้ค่ะ
1: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
0: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
1: ทีเจก็เพิ่งเริ่มนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
0: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
1: ่
0: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส่วนเท้าค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ้ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงคร
0: ับแล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
1: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย
0: ก็
1: ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่แล้วก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
0: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
1: โอ้แบบเดียวเอง
0: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกินหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
0: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
1: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
1: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent ผู้ชนะ champion มีคำพิเศษด้วยครับ victor และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
0: runner up
1: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
0: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
1: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีจูเกคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีจูเกก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับ

ต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว่าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คลิกลิฟชัดเจนครับคลิกลิฟเหลือเวลา20วินาทีครับ

0: แล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park?
1: Where is
0: the skate park?
1: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ How are you feeling
1: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
1: How many points?
0: Did I get?
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่เจ้าแกว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดทีเจ้าแกก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ทีเจ้าแกมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอ้โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสกีบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนปล่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค Where is
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะที่นั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ don't forget me ว้าวขอไฮไฟกันยอด
2: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good เออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจ

เลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what คำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean is that right หรือ You mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21สิงหาคม2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา 17:00 น.ค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่

0: ้สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งกากเป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เรารกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มั้ย
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
8: ส
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเน
5: า
1: ะ
5: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
8: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank youNo thanks, no thanks, no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you, I'm good thank you, it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow

หรือ I'm not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็น

งคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี้รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D O C K อ่านออกเสียงว่า

0: ด็อกค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่าด็อกยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกแท่นชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงเคนสแปแก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคียนสแพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียก

0: Chicken wa duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many duties to do he has many duties to do เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemicoutbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นHIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้น

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kham Khom I'm from Yotimburana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare anything to declare?

แคล้คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเก้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fine นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ It's easy

0: And now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งในรถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพ
1: ี่แฮมโอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Pichitที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหา คุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับ คุณยาย
0: ครับเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds ofLocomotive, steam locomotive is first, and a diesel locomotive. Diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive.
0: Are they still being used on a daily basis? เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train.
0: Excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการรีโนเวทใหม่
1: รีโนเวทใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีกปีนึงยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะดูกันให้ดีๆนะคะ a book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are เอใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มนึงในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
3: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the ovenใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยเอาในเวจัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเกะกะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอะ on the way มาแล
4: ้
5: ว
4: ใครมาคะ
5: แขกต่างชาติไง
6: Hi, what are you up to?
4: Up to with for, sir.
6: Oh, no, I mean, what are you doing?
4: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
6: You're welcoming me? Well, thank you.
4: No welcome, but I'm welcome.
6: I'm not welcome?
4: ค่ะ
5: พูดอะไรเนี่ย
4: Welcome ไง
5: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
4: ไม
5: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
4: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
5: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่า vacuum ถ้า vacuum นั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
4: I vacuuming the floor and I welcome you
6: Oh okay Are you the housekeeper
4: No this is not ahthis is a hotel
5: ฟังแล้วมืออ่
4: อ
5: นถึงแม้ว่า house เนี่ยมันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับเมื่อครู
4: I'm not a housekeeper. I'm a housewife. just kidding.
6: Are you a receptionist?
4: Receptionist. She was fryer ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception ฟุกไก่ค่ะ
5: ฟุก
4: ค่ะ
5: พูดถึงอะไรนะ
4: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
5: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะครับ receptionist was fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
4: ค่ะ
5: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
4: อะไรหรอคะ
5: fire ค่ะ
4: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
6: ่ Where is the banquet room
4: banquet oh okay Banquet from the room, sir.
6: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
4: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
6: No. I can't.
5: กุ๊ก
4: ค่ะ
5: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งเนี่ยเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าผ้าห่มเนี่ยนะครับคือblanket นั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับโอ้โหฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชัก
4: โอ้โหโทรศัพท์
5: โทรศัพท์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
4: ๆแรงไป
6: Hi John you're at the wedding reception
5: huh
6: what sorry the reception's bad
4: ยังไงยังไงแค่พูดไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบอะไรยังไงอ
5: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
4: ทำไมคะ
5: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
6: my friend said the wedding reception is about to start where is it
4: Please go down the hallway and turn right.
6: Okay, thank you so much.
4: Yes, you're welcome.
6: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
4: Wow.
5: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
6: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
5: Oh. Oh.เมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
7: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
3: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
7: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
3: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนนึงอยู่ในบ้านเราว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
7: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่าThere were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
3: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basket ใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there wereใช่แล้วค่ะ Apple 1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ There was an apple in the basket เคยมี Apple 1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
7: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ Many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there wasกับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
8: Vocab King
3: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
9: Good morning Vocab King
10: Let's play spelling
11: We will start now.

0: Actor.
1: Actor.
0: Dislike.
2: Dislike.
0: Hide.
2: Hide.
0: Never.
2: Never.
0: Popular.
2: Popular.
0: Assistant.
1: Assistant.
0: Earring.
2: Again?
0: Earring.
2: Pass.
0: Fossil.
2: F-O-S-S-I-L.
0: Olympic.
2: O-L-Y-P-I-C.
0: Olympic.
2: O-L-Y-M-P. Pass.
0: Pretty.
1: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
1: Again, please.
0: Brilliant.
1: Pass.
0: Exhibition.
2: Again, please.
0: Exhibition.
2: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
2: Pass.
0: Kitchenette.
2: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
2: Pass.
0: Shrine.
2: Again, please.
0: Shrine.
2: Pass.
0: Syndrome.
1: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
1: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
2: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
2: P-R-O-P-E-R-G-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
2: Pass.
0: Spectacular.
2: Pass.
0: Weightlessness.
1: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
1: C-H-A-T.
0: Fail.
2: F-A-I-L.
0: Light.
2: L-I-G-H-T.
0: Order.
2: O-R-I-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
1: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
1: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
1: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
3: Oh, จากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
4: เอ๊แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
3: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะเอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
4: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นDinosaur fossils have been found on every continent of Earth. ซากฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
3: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia.มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
4: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
3: ไปชมกันเลย

0: ดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: จริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจน

0: ไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้นอ
1: าจารย์มากรอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: ชัวร์เซว่าจะได้เงินเซียจ้ะ
3: ยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที
2: ่แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
4: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
4: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
5: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
4: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ level up กันไหมคะ
4: ถ้า level up แล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ There is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
5: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
4: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
4: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
5: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะActions speak louder than words. การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
4: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
5: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะคะ
1: และในวันนี้นะครับเราจะกลับมาออกกำลังกายรูปแบบของคาร์ดิโอเทรนนิ่งกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้จะพิเศษเล็กน้อยนะครับเราจะมีการใช้กันในด้านบนเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะต้องมีเพิ่มในวันนี้ก็คือแมตโยคะเสื่อโยคะหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นนิ่มๆนะครับไว้รองข้อศอกรองฝ่ามือเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ

0: คค่ะหลังจากที่เราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็แมปโยคะแล้วนะคะโค้ชจ๊าบเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มข้อต่อต่างๆยืดกล้ามเนื้อกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกาย
1: ได้ครับผม
0: โอเคมาเราเริ่มกันจากท่าแรกนะคะเป็นสควอทสควอทเนาะแพทและยืดขึ้นเขย่งนะคะจังหวะยืดขึ้นด้านบนเนาะเขย่งเท้าเขย่งเท้านิดหนึ่งและขึ้นแบบนี้วอร์มข้อต่อส่วนต่างๆเข้าสะโพกและข้อเข่านะคะยืดขึ้นโอเคมาขออีก5รอบอึ๊บ4มา3 2สุดท้าย1โอเคทีนี้เรามาเริ่มท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มไต่ไปด้านหน้านะครูจ๊าบค่ะปุ๊บแล้วก้าวขามาด้านหน้าและทวิดขึ้นอย่างนี้สลับซ้ายขวาค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคไปยืดขามาวางขาให้ใกล้ๆมือเรานะคะจังหวะก้าวมาเนาะและถอยกลับวางและยืดลำตัวขึ้นก้าวขาไหนยกแขนขายกแขนข้างนั้นนะคะมาอีกสักหนึ่งรอบอึ๊บขึ้นและทีนี้ค่อยๆถอยลำตัวกลับค่ะโอเคทีนี้วอร์มแขนสักเล็กน้อยหมุนไปด้านหน้ารีเวิร์สไปด้านหลังค่ะมายันกลับเนาะยืดเหยียดลำตัวนิดหนึ่งซ้ายขวาโอเคค่ะโค้ชจ๊าบ
1: ครับผมเหนื่อยเลยครับแค่วอร์มสควอทเล่นด้านล่างด้วยโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเห็นเลยก็คือจะมีการใช้เสือโยคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้จะใช้ด้านบนกับด้านล่างพร้อมกับแกนกลางลำตัวเนี่ยทำงานร่วมกันเหมือนเดิมครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีแล้วพักประมาณสัก15วินาทีไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเอ็กซ์ไซส์ท่าที่1ครับจัมปิ้งแจ็คตอนนี้เอาแค่ขาก่อนแขนยังไม่ต้องพร้อมนะเริ่มครับเอาอินเอาอินเราเริ่มจากด้านล่างก่อนง่ายๆนะครับให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยทำงานก่อนกล้ามเนื้อจะได้สูบฉีดได้เร็วขึ้นวอร์มอัพได้เร็วขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ลงน้ำหนักได้ปลายเท้าเหมือนเช่นเคยนะครับแบบนี้ความกว้างของขากว้างกว่าไหล่เล็กน้อยเยอะมากครับหายใจเข้าออกตลอดเวลานะครับช่วงแรกๆไปแบบง่ายๆกันก่อนนะครับไล่ไปตามสเต็ปเนาะอีก5วินาทีโดยประมาณนะครับ
0: ค่ะ
1: 3 2 1แล้วเราลงด้านล่างครับเริ่มจากท่าแพลงกันต่อผมมีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1วางมือตรงแบบนี้ถ้าใครเจ็บข้อมือนะครับเราสามารถวางข้อศอกแบบนี้ได้เดี๋ยวผมเป็นแบบไฮแพลงโค้ชมาเป็นแบบตั้ง2เนาะผมมีให้2ทางเลือกพร้อมแล้วไปครับฮึบมาทีนี้เรากระตุ้นคอมาโซ่แกนกลางลำตัวนะฮะให้ทุกคนนะฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเราเช็คให้ดีว่าฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่เนี่ยเราอยู่แนวเดียวกันหรือยังหลายขั้นยังอยู่อย่างนี้อยู่นะฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าหลังไม่แอนแบบนี้เกรงหน้าท้องม้วนก้นมาด้านหน้าให้รู้สึกว่าเราเกรงทั้งตัวจริงๆรอบนี้ใช้พลังงานจากคอมาโซ่นะฮ
0: ะ
1: มาสามสองหนึ่งวางขาลงช้าๆครับสะบัดแขนเล็กน้อยเนาะจะได้ไม่เกิดการกดทับจนเกินไปท่าต่อไปครับเราจะต่อยอดจากเมื่อกี้เลยแต่เราจะเพิ่มความหนักขึ้นมาก็คือ Mountain Climber 2ครั้งและ Push Up 1ครั้ง1 2ปิดพื้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวออปชั่นโค้ชมายนะฮะวางเข่า1 2วางเข่าแบบนี้ได้แล้วดันถ้าไหวนะครับแบบผมฮึบถ้าใครไม่ไหวตั้งเข่าเนาะฮึบทีนี้นะครับเวลาที่เราลงในท่า Push Up หรือว่าวิดพื้นนั่นเองนะฮะถ้าใครรู้สึกว่ายากจนเกินไปวางเข่าแบบนี้และเดินเท้ามาด้านหน้าลงแบบนี้แล้วดันหายใจออกแล้วยกขาและ1และ2วางเข่าใกล้ๆแล้วดันลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะกลับไปยืนกันนอกโค้ชมายมาช่วงที่1นะครับเราค่อยๆเรียนรู้ท่ากันไปก่อนเอาท่าให้ถูกต้องและเดี๋ยวประมาณเซตที่2เนี่ยเราจะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้เราวิดพื้นแบบตกบางคนแบบแรงแขนน้อยยิ่งมาเล่นท่าหนักๆเนี่ยมันจะทำให้ใช้พลังงานมากกว่าเดิมนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรากลับไปสควอตดีทวิสก็คือย่อแล้วบิดมาย่อเข่าซ้ายบิดปึ๊บแบบนี้ท่านี้นะครับเราลงในท่าสควอตเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเราเพิ่มพลังงานให้ออกแบบเป็นคาร์ดิโอเนาะความต่อเนื่องยกขึ้นมาและดึงเข่าพร้อมกับบิดลำตัวจะรู้สึกว่าหน้าท้องด้านข้างของเรารู้สึกตึงเล็กน้อยนะฮะในการคอนโทรลไม่ให้ตัวเราล้มนั่นเองนะครับฝึกคอมาโซ่นะครับฮึบยกเข่าพร้อมบิดลำตัวถ้าเป็นไปได้เข่าแตะศอกแบบนี้ถ้าไม่ไหวเอาแค่นี้ได้โอเคฮะสะบัดแขน เดี๋ยวเรากลับไปด้านล่างวันนี้เราจะอยู่ด้านล่างกันเยอะนิดนึงมาหลังจากเราใช้การสควอตและก็ยกขานะครับโค้ชไมค์เดี๋ยวทีนี้เรากลับไปใช้ท่าแพลงค์แต่รอบนี้นะครับจะเป็นท่าแพลงค์และวางเข่าและยกขาขึ้นนะครับ2ท่าเลือกเหมือนเดิมแขนตรงหรือว่าตั้งข้อศอกมาพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มจากเซตอัพท่าแพลงค์นะฮะแล้ววางเข่าลงช้าๆจังหวะที่เราวางเข่านะครับเราเกรงหน้าท้องตลอดแตะแล้วขึ้นเอาแบบนี้ก่อนช้าๆเบาๆนะครับเซตที่1นะครับเราจะเน้นการทำท่าให้ถูกต้องก่อนเนาะเราจะยังไม่ทำให้มันเหนื่อยจนเกินไปพอท่าถูกแล้วทีนี้แหละการทำก็จะง่ายขึ้นก็จะออกกำลังกายได้ต่อเนื่องและหนักมากขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้อีก10วินาทีนะครับถ้ารู้สึกว่าใครเจ็บฝ่ามือนะครับวางมือไม่ไหวเลือกออปชันแบบโค้ชไมค์ได้เลยแบบนี้นะฮะฮึบ3 2 1โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเพิ่มออปชันกันเหมือนเช่นเคยนะครับแจ็ค2ครั้งวิดพื้น1ครั้งแจ็คคือการแบบนี้ครับ1 2แล้ววิดพื้นถ้าใครไม่ไหวออปชันโค้ชไมค์นะครับตั้งเข่าได้เลยเนาะ3 2 1 2 jack 1 push up ขา2และวิดพื้น1ครั้ง1 2และวิดพื้น1ครั้งจังหวะที่เราวางเข่านะครับสำหรับออปชันโค้ชไมค์พอดันขึ้นมาเราดีดขาต่อเลยแบบนี้ฮึบลงให้ช้าเกรงหน้าท้องฮะเยี่ยมมากฮึบเอาอินวันพุชอัพอีกสักหนึ่งครั้งฮึบชัวมาสะบัดแขนโค้ชไมค์เป็นไงบ้าง
0: โอ้โห
1: รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้พลังงานปกติเล่นแต่ท่าสควอตกันเนื้อขาทำงานแบบบางทีเราวันจันทร์ก็เล่นสควอตอังคารก็เล่นสควอตวันนี้เรามาใช้ช่วงแขนบ้างดีกว่าเนาะชุดที่3แต่ยังคงอยู่เซตที่1นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะทำต่อเนื่อง9ท่าเนาะท่าต่อไปนะเราจ็อกกิ้งพันช์แบบนี
0: ้ต่อยไปด้านหน้า
1: วิ่งจ็อกกิ้งและชกแขนกับขาตรงข้ามกันถ้าใครรู้สึกไม่ทันทำให้ช้าลงได้ Let's go ปึ๊บรอบนี้นะครับเราเพิ่มออปชันก็คือเราปกติเราวิ่งขาใช้ขาเนาะรอบนี้เราใช้แขนชกด้านหน้าอย่างท่าแจ็คตอนแรกเนี่ยผมให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้การใช้ขาก่อนปึ๊บให้ออกแรงช่วงขาก่อนแล้วพอมาชุดที่3เนี่ยเราเพิ่มออปชันของแขนมันก็จะเหนื่อยมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เบิร์นมากขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้ชกชกชกชกยืดแขนด้านหน้าระดับหัวไหล่ระดับปลายขานะครับกำให้แน่นฮึบทามทีลงกลับด้านล่างใหม่ครับมาโอ้โคตรยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยด้านล่างอีกแล้ว
0: เปลี่ยนท่าแล้ว
1: เดี๋ยวต่อไปเราเป็นแพลงค์ทวิสต์นะครับเน้นการบิดลำตัวด้านข้างแบบนี้นึกภาพเรามีของวางไว้ตรงสะโพกเรายกของข้ามฮึบยกสะโพกข้ามสิ่งของนั้นฮึบให้รู้สึกตึงหน้าท้องด้านข้างนะครับถ้าใครรู้สึกว่ายังปวดหลังนะครับเราอาจจะลองฝึกแพลงค์แบบธรรมดาก่อนหรือวางเข่าแบบนี้ทิ้งช้าช้าทิ้งช้าช้าให้รู้สึกตึงด้านข้างนะครับหรือว่าเราแข็งแรงชำนาญแล้วเนี่ยเราก็ใช้แบบ full option ได้เลยแบบนี้นะครับเลือกความแข็งแรงเลือกท่าให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับโอเคครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด power jack put up อย่างเช่นเคยฮะเราจะรู้ว่าโค้ชชอบมีท่าเซอร์ไพรส์ให้เสมอ
0: ใช่แล้ว
1: power jack push up คืออะไร power jack push up แบบนี้นั่นเองนะครับ option coach my let's go 1และ2ฮึบถ้าใครไม่ไหววางขาแล้วปิดพื้นแล้วยกถอยกลับถ้าใครไม่ไหวเอาแบบนี้นะฮะ9 9วางขาแล้ววิดพื้นถ้าใครไหวมาฮะแอดวานซ์กันเลยฮึบออกแรงแบบพาวเวอร์ฮึบหรือถ้าใครไม่ไหวแบบนี้แล้ววิดพื้น1ครั้งเองฮะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับเซตที่1เดี๋ยวเราพักจิบน้ำเช็ดเหงื่อกันสักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อการเซตที่2กันเลยนะครับผมเริ่มจากท่าแรกจำแจ็คนะครับ Let's go เอาอินเอาอินหลังจากผ่านเซตที่1ไปแล้วครับชมายเมื่อกี้เนี่ยเราสอนท่าที่ถูกต้องเทคนิคไปแล้วนะฮะรอบนี้เรามาเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเราให้สูงขึ้นเราเริ่มจากทำง่ายๆนะครับแค่เพิ่มความเร็วขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเหนื่อยมากขึ้น
0: ทำให้เร็วทำอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับผมทำให้เร็วมากขึ้นฮะก้าวท่าเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อกี้เป็นแบบเหมือนเราแบบเกลิ่นนำไปแล้วเป็นเหมือนบทดำในวันนี้นะฮะว่าทำอะไรกันบ้าง3 2 1โอเคกลับไปด้านล่างครับมาแพลงค์นะครับแพลงกิ้งเป็นท่าที่ดีมาก เราสามารถฝึกได้ต่อเนื่องและเป็นประจำได้ทุกวันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงแรกหลายคนอาจจะทำได้แค่10-15วิไม่เป็นไรเดี๋ยวในอนาคตอาจจะทำได้เป็นนาที2นาทีถึง10นาทีได้เลยมากระแนท้องฮะม้วนก้นฮึบการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับเขาจะได้อีกรูปแบบว่าเป็นแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งนั่นเองนะฮะเซอร์กิตเทรนนิ่งก็นี่เลยแบบที่เราเห็นกันก็คือการเอาท่าออกกำลังกายหลายๆท่ามาต่อกันนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเน้นความต่อเนื่องหัวใจทำงานแบบต่อเนื่องนะครับเป็นแบบรูปแบบนึงในการออกกำลังกายนะครับ
0: ใช่
1: ฮึบเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับข้อแหววหน้าท้อง3 2 1โอเควางเข่าลงช้าๆนะครับต่อไป Mountain Climber 2ครั้งวิดพื้น1ครั้งรอบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชเมื่อกี้จำท่าได้แล้วรอบนี้ลองทำให้ไวแล้วลงวิดพื้นลงให้สุดอกติดเบาะได้ยิ่งดีนะฮะหรือถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะฮึบไป Mountain 1 2แล้วดัน1 2เริ่มขาไหนก่อนก็ได้นะครับฮึบถูกต้องดันขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมครับฮึบเกร็งหน้าท้องเกร็งก้นฮึบทีนี้รู้สึกได้เลยว่าพอเราทำหนักทำต่อเนื่องและทำให้ไวขึ้นนะฮะมันรู้สึกหนักขึ้นและเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมฮึบเฮ้ยเช้านะฮะออกกำลังกายดีนะฮะจะให้ทั้งวันเนี่ยจะได้มีพลังงานเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคกลับไปยืนใหม่นะครับสควอตนีทวิสต์นะฮะย่อขารอบนี้ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีบาลานซ์เอาสควอตธรรมดาได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชจำท่าได้แล้วรอบนี้ลงให้ต่ำศอกแตะ

0: Let's go ขาขวาปิดชึบแบบนี้นะฮะปึ๊บแบบนี้ระหว่างที่เราทำท่า squat แล้วบิดนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับเข่าจะยกสูงประมาณหนึ่งแบบนี้ก้นอยู่ใต้สะโพกเยี่ยมมากปึ๊บดีครับมาเริ่มกันต่อในชุดที่2นั่นเองนะฮะเมื่อกี้ผ่านไปชุดที่1เนาะเมื่อกี้เราเกริ่นนำให้
1: ใช่ค่ะ
0: ปึ๊บแล้วขึ้นไปครับยกเข่าขึ้นมาแล้วบิดลำตัวด้านข้างเล็กน้อยสายตามองด้านหน้านะครับจังหวะสควอทเนาะเราจะไม่ก้มแบบนี้อาจจะเกิดอาการหน้ามืดได้ฮึบขึ้นมาหายใจออกโอเคครับกลับไปแพร้งฮึบทำสลับกันโอ้โค้ชยังไม่ทันหายเมื่อยแขนเลย
1: ใช่
0: อุตส่าห์ได้ออกแรงขาไม่ได้ครับเพื่อความต่อเนื่องเหนื่อยต่อเนื่องครับหัวใจจะได้แบบเต้นแบบหนักขึ้นเบิร์นหนักขึ้นแพร้งวางเข่า let's go ฮึบแล้วยกฮึบแล้วยกจังหวะที่เราวางเข่านะครับเกรงหน้าท้องหลังเราไม่แอนอย่างนี้นะฮะหน้าท้องทำงานตลอดเวลาวางเข่าแล้วยกตัวฮึบยกตัวขึ้นมากลับไปท่าแพร้งเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเจ็บฝ่ามือนะครับเลือกออปชันแบบโค้ชไมล์วางข้อศอกได้ในท่าออปชันวางข้อศอกหรือวางข้อมือนะครับเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมอยู่ใต้หน้าอกฮึบแบบนี้เยี่ยมมากครับมาเดี๋ยวเราไปต่อห้าขาหกขาแจ็คนั่นเองนะครับเป็นท่าที่ทำได้ง่ายๆแต่ว่าออกกำลังกายแบบหลากหลายรูปแบบเลยได้ทั้งคอมัสเซิลและพาวเวอร์จากช่วงล่างในการดีดตัวนั่นเองนะครับมาลองดูพาวเวอร์ยังไงนี่นี่แล้ววิดพื้นฮึบอะไรก็ตามนะครับที่เท้าลอยจากพื้น2เท้าพร้อมกันเนี่ยเขาจะนับเป็นพาวเวอร์หมดเนาะ
1: ใช่ครับฮึบเป็นการออกแรง
0: แบบระเบิดแบบการกระชากนั่นเองนะครับฮึบชุบเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับเราวางเข่าแบบนี้ยกแตะยกแตะแล้วดันพื้นโอเคครับสะบัดแขนเล็กน้อยเป็นไงบ้างโค้ชไมค์พอแบบออกแรงแบบพาวเวอร์แบบกระชากขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: หัวใจเต้นหนักนะครับเดี๋ยวเรากลับไปสแตนดิ้งการยืนอีกหนึ่งรอบนะครับมา running pun ทุกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองยกขาแบบนี้แล้วย่ำแขนขาจะตรงข้ามแขนขาจะตรงข้ามแบบนี้นะฮะมาตั้งการ์ดเตรียมตัวฮึบเหมือนเราดันแขนดันข้อศอกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมาให้ไวนะครับพร้อมกับยกเข่าถ้าใครไม่ทันเก็บแขนเข้ามาแบบนี้ถ้าใครไหวยืดแขนไปได้นะครับเลือกออปชันของเราได้เลยฮะเน้นความต่อเนื่อง10วินาทีเยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคด้านล่างโค้ชด้านล่างอีกแล้วโอ้วันนี้ด้านล่างหนักหน่วงฮะหนักหน่วงฮะมาเราจะได้ไม่ซ้ำไม่จำเจกับวันอื่นๆโค้ชเดี๋ยวสควอทเดี๋ยวเล็กลังเดี๋ยวย่ออีกแล้วเหรอใช้ขาแล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ใช้แขนนะฮะมาหน้าท้องด้านข้างมาฮะแพลงทวิสต์บิดเอวบิดสะโพกปึ๊บในท่าแพลงทวิสต์นะฮะให้เราเกรงหน้าท้องด้านข้างถ้าเราไม่เกรงฮะจะปวดรู้สึกว่าปวดหลังได้เลยรู้เลยว่าปวดหลังถ้าใครปวดหลังเนี่ยลองเช็คเลยว่าอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังทำไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ไหวจริงเป็นแพลงค้างไว้ค่อยๆไล่ระดับความแข็งแรงของเราก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อึ๊บโอเคครับสุดท้าย power jack
1: ว้าว
0: เดี๋ยวเริ่มจากท่านะครับแขนขาออกพร้อมกันปึ๊บแล้วดันพร้อมกันออปชันเท้าแท็บวางเข่าแล้ววิดพื้นและทำต่อเนื่อง Let's go ฮะไปฮึบปูทีนี้ power แน่ทั้งแขนทั้งขาลอยเลยหรือถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยกลับไปใช้แบบ option วางขาแล้วดันยกขาขึ้นแท็บฮึบแล้วดันถ้าไหวฮึบ
1: ไป
0: ฮึบฮึบฮึบ1ครั้งโอเคว้าว
1: ว้าว
0: เดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในเซตที่3นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เซตสุดท้ายกันเลยครับของวันนี้มาพาสุดท้ายนะครับเริ่มจากจัมป์แจ็คกระโดดอาขาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเอา

0: อินเหมือนเดิมฮะรอบนี้นะครับหลายคนเริ่มล้านะครับเริ่มหลุดโฟกัสแล้วถ้าเริ่มไม่ไหวนะฮะทำให้ช้าลงได้นะครับในแต่ละท่าเนาะเน้นความทับเลือกออปชันที่ไหวสำหรับเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ฮึบเรามีกันอีกหลาย EP เลยเนาะโค้ชหมาย

0: กระตุ้นแบบสมองยามเช้าโล่งๆอย่าพบกับโค้ชอีกหลายๆท่านเลยมาเริ่มจากท่าแพลงค์นะครับขาตรงเกร็งหน้าท้องมาลุยครับผมเชื่อว่าเซตที่3นะครับหลายๆท่านนะฮะทำได้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นนะครับขออีกอย่างนึงก็คือพยายามอย่าหยุดอย่าพักระหว่างเซตนานจนเกินไปนะครับแบบนี้เพื่อความต่อเนื่องเนาะช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะสงสัยท่ายังทำไม่ถูกอาจจะมีแบบหยุดฟังเราพูดหยุดดูท่าบ้างแต่ผมเชื่อว่าเซตนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะทำเป็นกันหมดแล้วแหละแข็งแรงปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราใช้ท่าที่แบบท่าที่3นะครับมาเทนครับเมื่อ2ครั้งตีเข่าสลับ1 2
1: แล้วพุชอัพ
0: แล้ววิดพื้นนั่นเองนะครับมาช่วงนี้หลายๆคนเริ่มตึงข้อมือเรายืดข้อมือซึ่งไงแบบนี
1: ้
0: สะบัดแขนมา let's go ฮึบมาเทน1 2 push up ฮึบฮึบท่าวิดพื้นนะฮะเป็นท่าที่ดีมากในการเสริมสร้างความแข็งแรงของ upper body หรือลำตัวด้านบนนะครับในท่าวิดพื้นจริงๆมันมีการวางมือแบบหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับยิ่งเรากว้างกว่าวางกว้างนะครับหัวไหล่แล้วก็จะออกแรงมากขึ้นยิ่งวางแคบหน้าอกกับหลังแขนแล้วก็ทำงานมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหววางเข่าโอเคเริ่มไม่ไหวเหมือนกันแขนเริ่มล้ามาเดี๋ยวเรายืนขึ้นครับสควอทกันใหม่มาวันนี้ใช้ขาน้อยมากเน้นใช้แขนนะครับมา let's go สควอทยกเข่าฮึบแล้วบิดแบบนี้นะฮะฮึบทีนี้โค้ชมายกค้างไว้ฮึบบิดเวลายืนนะครับยืนด้วยขาข้างเดียวทรงตัวแบบนี้เข่ายกขึ้นมาหาข้อศอกแบบนี้โอเคฮะอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนะฮะมาลุยกันเลยฮะชุดที่2ยกสควอทเข่าบิดปังยกสควอทแล้วทวิสฮึบทวิสแบบนี้ลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าตัวเองนะฮะแล้วดึงเข่าขึ้นมาสูงบิดเอวด้านข้างเกรงกล้ามเนื้อต้นขาฮึบขึ้นมาจอกแบบนี้10วินาทีนะครับปึ่งทรงตัวให้ดีครับขาน่าจะยังมีแรงกันอยู่วันนี้เพราะใช้ขาน้อย กลับไปใช้แขนอีกแล้ว มาฮาวันนี้ใช้แขนเยอะมากหน้าท้องเยอะมากนะครับมาสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับจะได้กระตุ้นร่างกายยามเช้าครบทุกสัดส่วนของร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
0: มาเริ่มจากแพลงค์แล้ววางเข่า Let's go drop up เกรงหน้าท้องนะฮะฮึบเข่าวางพื้นเบาๆแล้วดีดขาดีดตัวขึ้นพอยกขึ้นนะฮะเกรงต้นขาด้านหน้าขมิบก้นล็อกสะโพกให้นิ่งนั่นเองนะครับฮึบขึ้นหายใจออกแล้ววาง10วินาทีครับเยี่ยมมากสายตามองพื้นไว้นะครับพยายามอย่าเงยหน้าเนาะอาจจะเมื่อยต้นคอได้ฮึบฮึบโอเค15วินาทีในการพักเบรกนะครับต่อไปนะครับแจ็คขาแล้ววิดพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนแขนเริ่มกระชับแล้วตอนเช้าไม่มีแบบไขมันส่วนเกินแล้วครับมาแจ็ค2วิดพื้น1 1 2วิดพื้นฮึบวันนี้ได้ครบทุกกล้ามเนื้อฮะหัวไหล่ด้านหน้าหน้าอกหลังแขนหน้าท้องถึงขาด้วยนั่นเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในการวางฝ่ามือนะครับฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่ตรงกันเสมอนะครับขาเกร็งหน้าท้องฮึบวางขาและดันขึ้นมาหายใจออกนะครับเอาอินเอาพุชอัพครั้งหนึ่งฮึบโอ้โอเคฮะมาสะบัดแขนเล็กน้อยกลับไปยืนขึ้นนะครับทีนี้ฮะชุดที่3เหมือนเดิม running punch air punch วิ่งแล้วชกลมย่ำไปย่ำมาแบบนี้ย้ำเหมือนเดิมนะครับแขนขาตรงข้ามแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยมาสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าโค้ชเริ่มล้าแล้วเริ่มไม่ไหวนิดเดียวฮะ strong together นะครับแข็งแรงไปพร้อมกัน let's go 1 2 1 2กำหมัดให้แน่นนะครับแล้วดึงกลับเข้าหาหัวไหล่หรือว่ากาดของเราให้ไว
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยยิ่งเราศอกกว้างยิ่งเบิร์นช่วงแขนแบบนี้ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวเก็บเข้ามาแบบนี้ได
1: ้เก็บเข้าลังตุกอ่ะ
0: เฮ้ยโอ้รู้สึกหายใจแรงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เบิร์นดีมากครับยามเช้า
1: โค้งสุดท้ายของเราแล้วนะคะคุณเจ้า
0: เยี่ยมครับ4 3 2 1โอเคครับกลับไปด้านล่างใหม่นะฮะกลับไปด้านล่างชุดสุดท้ายฮะมาแพลงค์เทวิสตอนนี้เอว

0: เอลเริ่มมาแล้ว
1: เอลเริ่มเอสแล้ว
0: เอลเริ่มคลอดแล้วฮะย
1: ิ่
0: งท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามแต่ EP แรกๆนะครับโอ้โหผมเชื่อว่าแข็งแรงแล้วหน้าท้องเริ่มมาแล้ว
1: ใช่
0: ปึ๊บสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมทางโทรทัศน์ทีวีนะครับเราสามารถติดตามชมย้อนหลังได้เผื่อหลายๆท่านนะครับชมย้อนหลังตื่นดูไม่ทันหรือว่ามาไม่ทันนะครับ
1: ช่วงแรกใช่ไหมคะ
0: ช่วงมาช่วงแรกไม่ทันติดตามย้อนหลังได้นะครับทางช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7นะครับก็จะเจอทั้งคอนเทนต์มากมายเลยเกี่ยวกับกีฬานะฮะสุขภาพแล้วรวมถึงการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างในวันนี้นะครับเราก็เป็นการออกกำลังกายรูปแบบคาร์ดิโอยามเช้ากันเน้นการเบิร์นเน้นการเผาผลาญนะครับมาท่าสุดท้ายนะฮะทำให้เต็มที่ฮะ
1: ท่า
0: power ฮึบ30วินาทีฮะทำให้แข็งแรงทำให้เต็มที่ฮึบทีนี้จังหวะที่เราออกแรงแบบ power นะฮะฮึบขาเอาออกด้านนอกเยี่ยมมากถ้าเป็นไปได้2ขาฮึบโคชมายลองสองขาเอาอินแบบนี้ถูกต้องฮึบถ้าใครแข็งแรงระดับหนึ่งใช้ออปชันแบบผมนะฮะอาขากลางแขนฮึบเกรงหน้าท้องอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราพักดื่มน้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับ

0: และ3เซตแล้วนะโค้ชจ๊าบทีนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อหรือว่ารีแลกซ์กันบ้างเนาะทีนี้เราเริ่มจากการเปิดมือทั้ง2ข้างนะคะหงายฝ่ามือออกเนาะและยืดอกไปด้านยืดออกมาด้านหน้านะคะและผายมือออกไปด้านหลังเนาะสังเกตได้จากทางโค้ชจ๊าบนะคะจะเป็นแบบยืดอกผายแบบนี้และหายใจเข้าลึกๆโอเคค่ะทีนี้ยกมือด้านขวาขึ้นมาค่ะและยืดไตเสร็จนิดหนึ่งดึงเข้าหาลำตัวนะคะตัวไม่เอ็นแบบนี้นะดึงเข้าและหายใจปกติเลยเข้าออกไม่กั้นหายใจนะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเป็นด้านซ้ายบ้างมาเมื่อกี้เราใช้แขนเยอะนะคะคุณจ๊าบ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงหัวไหล่เนาะทีนี้เรามายืดหัวไหล่กันบ้างมากดหัวไหล่ลงนะคะแล้วดึงเข้าหาลำตัวเนาะโอเคลักษณะเป็นแบบนี้นะคะไม่ยักไหล่ขึ้นอย่างนี้เนาะกดหัวไหล่ลงแล้วดึงเข้านี่เปลี่ยนข้างค่ะมาสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ยังรู้สึกว่ายังหายใจแบบหอบอยู่เนาะมันเป็นเขาเรียกว่าอาการอะไรนะคะเขาจะ
1: อัฟเตอร์เบิร์นนะเป็นการเบิร์นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับก
0: ับ
1: การทำแบบฮิตหรือว่าการทำไฮความเข้มข้นหนักความเข้มข้นหนักนั่นเองนะคร
0: ับ ทีนี้เราเปลี่ยนท่านะคะประสานมือไปด้านหน้าเนาะเราโก่งตัวไปด้านหลังนะเราเหมือนแบบว่ามีคนดึงไว้นะคะยืดสะบักด้านหลังเล็กน้อยโอเคค่ะคุณจ๊าบเรียบร้อย
1: ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการออกกำลังกายรูปแบบของคาร์ดิโอเทรนนิ่งในวันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งโค้ชไมล์และโค้ชจ๊าบนะครับกับพาร์ทที่เป็นคาร์ดิโอรวมถึงEP ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเวทเทรนนิ่งหรือว่าโยคะนะครับหรือเป็นวันที่เป็นแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7นะครับหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าทีสปอร์ต7สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทนพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสิตและวัดสุทาเทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 17:00 พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี 2,569 รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอธิปาเรนโบว์ทราวปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราวซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทซุงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่ง

ประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิทานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชอร์ชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซูเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ซุ่มซ่าม
1: ดูนี่สิรูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วยฮิฮิฮะฮิฮิไม่ไ
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อมิน
0: น้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is needle
3: N E D N
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบละคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
1: Your word is exercise
4: E E X E R C I S E
1: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: มีคำถามนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
4: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
4: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรคะ
5: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
5: 99.9%
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is award
5: A W A R D
1: Okay, your answer isCorrect! Great job! Congratulations!
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Bike Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน้องพาวค่ะ
0: น้องพาวอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12

0: ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
2: 50 50ดีกว่า
1: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
3: Your word is mystery
0: M Y S T E R Y
3: Your answer is correct congratulations
1: เห็นหลับตาปีเลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
4: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
4: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
4: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: your word is gallery
4: g a l l e r y
3: okay your answer is correct congratulations
1: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้ดีแล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
5: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วProfessor?
3: Your word is delivery.
4: D-E-L-I-B-R-A-R-Y. ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
3: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D-E-L-I-V-E-R-Y.
1: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
6: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
6: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is honor
6: O R A N G E
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H-O-N-O-R. You spelled orange. They sound similar.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อพลอยค่ะ
3: So how are you feeling right now?
7: I'm feeling great.
3: Well, you only have one word to win.
7: Okay.
1: Let's play spelling.
3: Your word is formula.
7: F-O-R-M-U-L-A, right?
3: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
7: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
1: Professor is that a correct sentence
3: That is a correct sentence
1: It's a very long sentence
3: It's a good sentence
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to Spelling Charity
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ

0: ดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
2: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 5
1: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
2: เบอร์5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House
2: เย้
1: ดีใจ House แปลว่า
2: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
2: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจ Yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now. Door.
2: D-O-O-R.
4: Window.
2: W-I-N-D-O-W.
4: Floor.
2: F-L-O-O-R.
4: Roof.
2: R-O-O-F.
4: Fence.
2: F-E-N-C-H.
4: Fence.
2: Pass.
4: Garage.
2: Again, please.
4: Garage.
2: Pass.
4: Backyard.
2: Pass.
4: Garden.
2: G-A-R-D-E-N.
4: Mailbox.
2: M-A-I-L-B-O-X.
4: Kitchen.
2: K-I-T-C-H-E-N.
4: Fence.
2: F-E-C-H.
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
4: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E.
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
4: The correct way to spell garage is G A R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ไปต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน1
3: 9
1: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร Vegetables แต่ว่าอะไรคะ
2: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
2: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: Let's play spelling
4: We will start now. Pepper.
2: Pass.
4: Kale.
2: Pass.
4: Bean.
2: B-E-A-N.
4: Taro.
2: Pass.
4: Ginger.
2: Pass.
4: Cabbage.
2: Pass.
4: Pumpkin.
2: Pass.
4: Sprouts.
2: Pass.
4: Baby corn.
2: Pass.
4: Mushroom.
2: M-U-S-H-R-O-O-M.
4: Pepper.
2: Pass.
4: Kale.Taro. Ginger.
2: G-I-N-G-L-E.
4: Ginger.
2: Pop.
4: Cabbage.
2: Pop.
4: Pumpkin.
2: P-U-M-P-L-E.
4: Okay.
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
4: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N.
1: Pumpkin.นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูกเพปเปอร์คืออะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: พริก

0: ค่ะ
1: The correct way to spell pepper is P-E-P-P-E-R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
1: The correct way is G-I-N-G-E-R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องซินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
2: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
2: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
1: We will start now Sun
2: S-U-N S-O-N
1: Ant
2: A-U-N-T
1: Sister
2: S-I-S-T-E-R
1: Father
2: F-A-T-H-E-R
1: Mother
2: M-O-T-H-E-R
1: Uncle
2: N-U-N-C-L-E
1: Brother
2: B-R-O-T-H-E-R
1: Nephew
2: N-E-P-H-E-W
1: Cousin
2: C-O-U-S-I-N
1: Grandfather
2: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
0: Oh!
1: หมดแล้ว Congratulations! หมดแล้ว
0: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปซับเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives ปุ๊บรู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: let's play spelling
1: we will start now cute
3: c-u-t-e
1: Smart.
3: S-M-A-T-E.
1: Smart.
3: S-M-A-T.
1: Smart.
3: S-M-A-R-T.
1: Long.
3: L-O-N-G.
1: Ugly.
3: U-G-L-Y.
1: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
1: Nice.
3: N-I-C-E.
1: Genius.
3: Pass.
1: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F-D-T-Y F-U-L
1: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
1: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
1: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G E N I U S
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเพื่อนเพี้ยนกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
4: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
5: month
0: oh
5: god no
0: Why oh god no ทำไมคะทำไม
4: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
4: แต่ก็โอเคได้ค่ะ
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
1: We will start now May
4: M A Y
1: June
4: J U N E
1: July
4: J U L Y
1: April
4: A P R I L
1: August
4: A U G U S T
1: October
4: October
1: November
4: November
1: September
4: S-E-P-T-E what? I can't remember. Do it again. Okay.
1: September
4: S-E-P-T-E-M-B-E-R
1: January
4: J-A-N-U-A-R-Y
1: February
4: F-E-B-R-U-A-R-Y
1: Perfect
4: P-E-R-F-E-C-T what?
1: No, I mean you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations! เกมว่าเลยน้องพลอยไฮไฟฟ์เย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำperfect 10 นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
5: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยาก

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจน

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่คุกครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

มจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต็อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลิ่นของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรโนมีครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอา

0: วัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโตรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสตาโกเนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซ

ซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นมีเหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดเนี้ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลันนาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้เอาครั้งข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

ลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไว้ที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจาก

0: พริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูยักษ์เดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

โดยช่วยกระตุ้นเตือนเปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: อ
1: มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้แล้วคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบ

0: มีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ มีเรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค่ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
0: ่
1: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค
1: ่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อันนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนธนาคารที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่าย มีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
0: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
1: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยนี่ก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
0: ค่ะ
1: หรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะและอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
1: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำเวลา8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
0: ่
1: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
0: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
0: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
1: เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา คิดว่าตัวเองเป็นเทพ อะไรแบบนี้
0: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค่ะ
0: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
0: โอ้ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับ
0: ครอบครัว
1: นะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้อง รับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะ
0: ก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมอแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได
1: ้โดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
1: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
0: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่เป็นอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเราอาจมั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
0: แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
1: ค่ะใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
1: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
0: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
1: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
0: ้
1: อันที่สามก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ ต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
0: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
1: ค่ะโดยทั่วไปแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับอยู่แล้วนะคะให้ไป

0: อนามัยในกา
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: นอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค่ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวค่ะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
0: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำใหเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได
1: ้ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
1: ้
0: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
0: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะ มาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมน

0: ฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันปอปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิงน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วมั้ยแชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีมั้ยครับ
1: we will rock you
0: โอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ rock you อ๋อ rock you yeah we got to rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game
2: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
3: Underwater world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasatan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
4: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
5: In the Cholatasatan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Cholatasatan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams and hermit crabs? D, mangrove forest conservation?Hands behind your backs. Guys, พร้อมนะครับ C U Assumption สมุทรปราการนะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
6: D Mangrove Forest Conservation
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮือนี่คือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีได้เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
6: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
7: ป
0: ู
7: เสฉวน
0: ปูเสฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
6: Noodles.
0: Your answer, noodles, is... Incorrect. The third clue. Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder นะลูกนะสารบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
7: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
8: ๆ parasite
0: อะไรนะฮะ
8: parasite
0: อ่ะถ้าใบต่อคำใบที่4เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only 3 ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
9: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาครับได้200ต่อ100

0: คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองรีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe Logic Game. A plane leaves for City A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับโจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเนาะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
1: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
2: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
2: 6:35
0: ซึ่งถูกครับ
2: It's just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
0: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
1: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
0: ก็ไปลงเอ่ยด้วย
1: 18.10 ครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวกอีก25ครับ
0: ก็คือเป็น
1: 1835
0: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
2: ก็ can wish you to win in the next round
0: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุประการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minuteTo give us as many correct answers as possible according to the task. Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
3: Cello. Saxophone.
4: Triangle.
5: Violin.
6: Viola. Ukulele.
7: Trombone.
8: Pass.
9: Pass. Xylophone.
10: Pass.
11: Pass.
12: Pass.
13: Double trumpet.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Soprano trumpet. Tenor trumpet. Alto trumpet.
18: Recorder.
0: ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะจะมี Double Bass. Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดDouble Trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือชนกัญญาดุขุจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจามินราชูเทพจันทบุรี And the team that is proceeding to the next round isบุรีวิทยาคม And the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
19: So I hope for all of youdo your best and never regret what you have done in the future
0: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ and now we enter the final four we are now down to only four teams one of which will enter the final

0: around as the representative of the central region ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี้
1: ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
0: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
1: ชนกัญญานุกูลค่ะ
0: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
1: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
2: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
0: กลมกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
3: ไม่ครับ
0: เพราะอะไรครับออมสิน
4: เพราะว่าทีมของเบญจมราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
0: โอเคโอเค starting with the VTR round
5: No matter how bad the floods get here, Thai farmers can now worry a little bit less. Because today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
6: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity. When rice farming is impossible due to floods,Farmers can prepare the following: 15-day-old rice seedlings, a plastic flower pot, and clay soil. Put the clay soil in the flower pot and dig a hole in the middle. Plant 2 to 3 rice seedlings in each pot. Then, float the pot in the water in a prepared raft. Harvest according to the rice variety. If there's a pest issue, just push the raft underwater for 20 minutes. The insects will become food for the fish.This method of rice farming is chemical-free, fertilizer-free, and requires little space. Plus, it yields a lot of rice. Furthermore, farmers can build a raft from easily found materials, like bamboo poles. Arrange the bamboo poles into a raft and line the raft with water hyacinth, which is a local aquatic weed, and top that with a layer of clay soil. The raft can then be floated in the Ta Chin River,Making a raft this way is both economical and environmentally friendly.
5: Ajanta, does this method of farming yield as much rice as conventional methods?
7: I think even more yield rice. There are more nutrients in Ta Chin River than in rice fields.
5: Oh, really? Well, one thing's for sure. Farmers don't have to worry about flooded rice paddies anymore.
0: Which of these is not one of the benefits?Of the floating rice field. A, it is chemical free, space saving, fertilizer free, and environmentally friendly. B, it uses organic waste. C, it is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field. D, it is the knowledge that can save farmers from a flood crisis. มือไว้ข้างหลังนะจ๊ะ สองมือเลยนะจ๊ะC U เบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครับตอบข้อ
8: C It is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field
0: คำตอบที่น้องให้มาเป็นคำตอบที่ Correct เพราะอะไรลูกนะใครจะเฉลยให้พี่เต้ได้บ้างตูต้า
8: They don't plant the rice on the field. They plant on the like a river or something.
0: A raft.
8: On the raft.
0: ใช่ไหม Okay, so the raft is in the river.
8: Yeah.
0: ต่อไปครับเราจะเข้าสู่เกม Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place. Clue number one. This place was built in the mid 15th century before it was eventually deserted.For hundreds of years. Clue number two. The structures are made of stones and built with a special technique that makes them resistant to vibration, even though the site is situated on a fault line where earthquakes usually occur. Clue number three. This place was designed to be inaccessible in order to protect the Incas from possible invaders. เบนจมะราชูทิศคำตอบคือ
8: ราชูบิชู
0: ซึ่งเป็นคำตอบที่ correct คำใบที่4คือ this place is in อ่ะต่อประเทศ
8: เปรู
0: about 70 kilometers northwest of the city Cusco it is situated 2,350 meters above sea levelIt was declared a UNESCO World Heritage Site in 1983 and is one of the seven wonders of the modern world. It is globally known as the Lost City of the Incas. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300 We'll now take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวกลับมาครับ

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะซุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1 เอาเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์7โมงเช้าทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ

0: Educators are crucial for the development of the country. Good teachers can produce knowledgeable, competent, and virtuous citizens. Having been aware of the significant role of teachers for the future of Thailand, His Majesty King Maha Wachiralongkorn Pratwachiraklao Dawyuhua has greatly emphasized the development of quality teachers.
1: การพัฒนาครูเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงอยากจะให้ทำนะครับราชภัฏก็มีส่วนในการผลิตครูเป็นแหล่งผลิตครูใหญ่ที่สุดของประเทศกันแล้วก็ว่าได้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูออกไปเนี่ยมีจํานวนไม่ที่ยังไม่ตอบโจทย์การศึกษาของชาติในยุคปัจจุบันเพราะหลักสูตรที่ใช้แบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเองส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนรวมทั้งราชภัฏเองเห็นและยอมรับแล้วว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรครูเนี่ยเขาต้องมีการพัฒนากันยกใหญ่ซึ่งตอนนี้กําลังทำมาอย่างเข้มข้นนะครับ
0: As people of the king, Ratchaphat universities plan to further the royal initiative by implementing a 20-year strategic plan from 2017 until 2036. These strategies focus on elevating the quality of education and local development through the synthesis of knowledge. A 5-year teacher development program will be established to help faculties of education at Ratchaphat universities nationwide.And to elevate the teaching profession throughout the country. This 5-year program aims to provide teachers with professional standards and instill a strong teaching spirit to meet local needs. Thus, an intensive recruitment process will be applied to select local students with a strong passion and faith in the teaching profession.The students undergo a 4-year process of building multidimensional skills that covers an intensive knowledge of the framework for higher education and a further cultivation of their professional skills, focusing on conduct and performance, life skills, volunteerism, and local development. Students will then spend a full year in a practical setting in order to further prepare themselves before beginning their career as excellent educators.Producing new quality teachers, but also improves the teaching capabilities of current lecturers that teach the next generation of future teachers. Thus, the Ratchaphat University's strategy includes several initiatives intended to raise the professional standards of education professors. Improving English language skills, management design, and research skills are included in these initiatives.These improvements are often achieved by collaboration with other schools within the network and serves as a model for teachers and students going forward. The objectives of these strategies are to build quality, virtuous, competent, effective, and professional teachers who are able to connect with local communities for the benefit of society and the nation.
2: เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในการผลิตครูของมหาลัยราชภัฏที่ดำเนินการมาตลอดนั้นเป็นเรื่องของความรู้ที่เราหรือว่าองค์ความรู้ที่เราสั่งสมกันมาระยะเวลานานมากเราเชื่อมั่นผลผลิตครูที่จะเป็นครูคุณภาพของสังคมต่อไปนี้แล้วเราเชื่อว่าครูคุณภาพก็จะทำให้เยาวชนมีคุณภาพขึ้นเราคาดหวังแล้วเราก็จะต้องตั้งใจแล้วก็ทุกมหาลัยราชภัฏทั้ง30แห่งเราจะเดินไปเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราชภัฏ

ปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
3: อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
2: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่
3: แตกต่างกัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so and the most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุ่นลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Thai house and follow me please. นะคะ
4: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
0: Mm-hmm.
4: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
4: Okay, this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception on a monthly purpose.
5: So what's the monthly purpose or what is
4: used for less or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
5: So your house also has this kind of
4: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุ่นถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
4: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็ทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
5: separate
4: yeah
6: so this is the kitchen
4: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
5: okay
4: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
7: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
8: Welcome to Thai Northeast house. Are you ready to go upstairs?
9: No.
10: Yes.
9: Oh, yes.
8: Okay, don't forget to take your shoes off.
9: Yes, sir.
8: This is a bedroom.
5: There are drums.
11: Yeah, drums.
5: Yes, you have
8: one kind of music. We use the drums.
6: Can you show us?
10: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
5: What's this used for?
10: For fill in with sticky rice.
5: Only sticky rice or every type of rice?
10: Almost sticky rice.
5: Sticky.
6: And then
10: we heat it.
6: Okay.
5: Why do we put sticky rice in the inside of it?
10: Because they can keep warm.
6: Oh, really? What is this?
10: A pot, a kind of pot.
6: No, I mean this one. This is for cooking, for sticky rice.
10: For touching.
6: Really?
10: For touching and
5: touching.
10: Pull it up.
5: You only touch and put it up?
10: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
5: Oh. Mm-hmm.
6: Good explain.
5: Yeah, good.
10: Thank you.
6: Yeah. Yeah. What is this bowl used for?
10: Used for Songkran Day.
5: Oh. Okay.
10: The traditional.
5: Can you explain us about it?
10: We are using for watering the old people.
5: All right.
10: Okay. From head.
5: Why do you do that?
10: I don't know. It's not a traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
7: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
10: ่ Everyone this rice storage
5: the house to be stored
10: storing a rice
5: inside only rice
10: only rice
5: All right.
10: There is no stair. Okay. Do you know why?
5: Why? Why?
10: Because they afraid of thief.
5: Oh.
10: So they have to bring the stair by from their home.
5: Really? Really? Every time they want rice?
10: Yes.
5: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
10: Oh, because this space can use for many purpose.
5: But why not build a room downstairs?
10: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
5: All right.
11: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าเช่นแล้วภาคใต้นะฮะ
12: ใช่
11: ครับผมกับน้อง
13: ฮาร์ดครับ
11: ฮอต
12: ฮาร์ด
13: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me the first I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer mm-hmm. and the second is rainy season mm-hmm. it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season mm-hmm. is when the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room.
10: Mm.
13: Mm. And this is the mat.
10: What is this?
13: Mat. Yes.
10: Mm. Oh, okay.
13: Okay. Mm. This is mat. It's in here.
12: Mm-hmm.
13: And to sit, to talk about your life or something.
10: Conversation.
13: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับ
4: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
10: circulation
4: to make the wind flow easy. Yeah, so you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedroom of the Thai house, center region's house. มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom.
13: This is the bedroom.
4: And this is a cradle. Mm-hmm. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a pratapian, the symbol of Thai region.
1: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
7: สาร
4: สารหมวก
12: สาร
4: หมว
12: กภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
7: weaving
4: a hat
3: อะไรเนาะ hat weaving
4: hat weaving
1: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
4: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
7: สเต็ปแรกครับ
1: ขั้นตอนแรก
7: ขั้นตอนแรกเลย
4: เออค่ะ
1: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
3: โชว์
1: สเต
3: ็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
1: ยังไงครับยังไงฮะ
14: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
1: ครับ
14: แล้วค่ะใบลานมาเย็บติดลูก
4: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
1: ใบลานใบลาน
4: She will use this called ใบลาน
1: What is that? ใบลาน
7: Kind of
4: palm leaf
13: palm leaf
1: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
14: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี
4: ่
14: ย
4: เย็บ
14: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
4: Next step we will use the ใบลานใบลาน
7: a kind of palm leaf
4: เออ a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
13: like it
4: and then
13: ข
4: ยาย
13: เข้าด
0: ู
13: หน่อย
4: เย็บ
0: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
4: and stitch it together
13: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
14: เขาเรียกลังลังงอก
4: ลังงอก
14: จากผิวไม้ไผ่
12: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอกYes, langngob is made from bamboo skin. Yes, and we make it before, because of it will fit your head. And if it's not, it will not fit. Just like this, it will fit your head.
14: You can put it. กดลงไปได้เลยลูก
12: You can put it. Yeah.
3: อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
12: แบบความรู้สึกก็ได้
1: ไหม
12: คือ

0: Under stand
1: ยังครับ
2: อยู่ Under stand คุณเข้าใจ
3: แล้วถ้ายายกล้า
4: Much better than you guys
1: คุณแกยายยังพูดได้เลย
2: เยี่ยมมาก
1: โอเคนะครับ
0: จำไว้บ้างนะ
1: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณคร
5: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
1: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสะอิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
2: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
6: สนุกมากสนุกไหม
7: สนุกมาก
2: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
6: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาไปมาครับ
8: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
1: เก็บออมไว้ตั้งแต่ป
6: ัจจุบัน
1: หนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
8: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
1: ตอนนี้นะครับ
2: ดีขึ้นไหม
8: ก็ดีขึ้น
2: นิดนิดก็ดีขึ้น
1: ก็
5: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
9: ครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
10: How do you feel about the trip?
11: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great job and I really learned a lot about Thai culture I was very fulfilled in the only 2 days it felt like 1 week together like just very
1: thank you Pat thank you.
11: ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
12: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
13: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
12: ช็อกอะ
1: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
12: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
13: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว
12: ่
13: า
12: อะไรอะ
8: สตันไป3 วิอะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเนาะ
1: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยนี่อย่างเงี้ย
12: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
13: ับ ก็ดีค่ะได้ค
1: ่
13: ะ
1: เช็คเล่ม
13: โอ้ยน้องเอาส
1: ู้ๆ
13: นะคะ
1: สู้ๆนะ
14: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all the trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing well.
6: So you can speak.
1: Thai?
14: Yeah, I speak a little bit, so I
1: can... Show them.
14: Okay, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
15: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Sometimes they're a little bit shy, but...D-Mark.
1: D-Mark! Thank you.
16: เบาเราได้นะ
12: เบาเราได
6: ้สู้กัน
12: Suffer
17: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand And คมพูดไทยได้เบาเราได้ Man youYou did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this.

0: pizza.
1: Okay. Don't be angry.
0: Don't be angry, okay? And I hope to see us again. Thank you very much.
2: Thank you. และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
1: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
2: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
1: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
3: ยังไม่เกิด
1: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็น

0: ขอบคุณครับ
1: ต้องถามว่าอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี
2: ่
1: How long do you stay in Thailand?
2: 6 weeks.
3: So not anywhere near. So, okay, bear with me. I try. Di chan put pasatay
2: nit noi dai ka.
3: Your English is very good, fantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks, so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
0: Thank you, Ruth. Thank you very much.
4: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
5: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กรุ๊ปนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
6: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
7: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
6: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
7: the old thing that used to cooking
6: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
7: หลังเพโพ
6: เติม ing
7: ดี
6: มากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
7: ไม่
6: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
8: ผิดครับ first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand
6: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
8: I will tell you
6: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
9: เหตุการณ
6: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
10: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room and condition
6: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environmentก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
11: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
12: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะสอดสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
13: ้ถ้าคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทำ
14: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
15: This idea is the only one idea in the world.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะ so คุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่น

นี่ไง whose แปลว่าของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ whose iPhone is it whose iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครว่า whose baby is it รถใครว่า whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่า how much is the ticketThe ticket is 500 baht. นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า how far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน how far is the airport from the hotel และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่าฟ้าในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ The hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรนะว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel Oh the airport is about 500 metersfrom the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love is your love How deep is your love ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ How deep How far How much นะฮะwhere, what, when, why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi Chris how are you กับ hi Chris how about youคุณควรจะตอบอะไรครับ How are you ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับ

0: อย่างเช่น how was your weekend เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ how was the meeting ประชุมเป็นยังไง how was the party last night งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขาม
0: าอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหม is it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floor หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ is your school on the sixth floorYes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England? ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า Yes, he's from England.ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยนะครับby ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับ ส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้ร้อยแปดพันเก้าครับหัวใจดวงที่สองครับทุกๆท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะ เหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane Superman ก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับ Superman ก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ย นั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตตตตตตตตตตตตตตต It's Superman so แน่นอนครับ Is it Superman It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ซูเปอร์แมนก็ It isn't Superman so นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird Is it a plane นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake ใช่ไหมฮะ Is it a snake หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello is it Chris แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม Is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ Is it บวกกับนามเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น Is your fathera teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนได้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมว่าจะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam huh? ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing verb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้4ก็คือหัวใจตัวนี้4คือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name? เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับ

0: ของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้นะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังยื่นออกไป fly นะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเมีเสียง F แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา lice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน correct นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load loading computer อะไรเงี้ย road load road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไร

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
0: นะ
2: ป้ายเดียว
1: ม
2: ือ
1: เ
2: ทีย
1: บเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว
2: ่
1: าเขาให้หยุดเดินเขาก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำครึ่งมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: go นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทาง
0: ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาเรียนบอกว่ามันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี
0: ่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:30
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4ทุ่มครึ่งแล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5 ทุ่มนะครับเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะ
5: เดินเอาหมอนเคาะห
0: ัวอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30ปี I am thirsty
5: 13ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวเราใช้คำว่า I am อะไร
5: I am อยากข
0: ้
5: าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok เพราะอะไรเอ่ย
6: I want ฉ
0: ันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
6: เพราะมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นจะต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะโอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ยถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkokอันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เส
0: ีย
3: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
3: ค
0: ุ้มใช่เขาไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่ารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกเลยแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
7: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
7: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
7: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนนึงช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับ2คนใช่มั้ย2คนนั่งคู่กัน
7: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมา3คน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่ะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
7: ผมก็เป็
0: น
7: ได้
0: หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
7: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อนพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเข้าไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ rest room เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า rest room แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า toilet toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
8: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะเป็นลูกบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
8: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามนั่นคือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยลูกปลาก็แปลกนะลูกปลาแปลกมากเลย
9: ลูกปลาสีดำๆไม่มีตา
0: ใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
9: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
9: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
9: ไส้เด
0: ือ
9: น
0: คุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
9: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
10: โน
0: ลิทเทอริงโนลิทเทอริงเอาไหมหนึ่งสองสามโนลิทเทอริงนะคะเจอคำว่าโนเมื่อไหร่หมายความว่าอะไรไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no ว่าอะไรคือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
11: no food
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
11: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
9: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
11: ห้องสม
0: ุ
11: ด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
9: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำแถวข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
12: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
12: มีคร
0: ับเวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหมใช
12: ่
0: แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
12: ก
0: ิน
12: ข
0: นมมาม่าผลไม้อะไรอีกคะ
12: ล
0: ูกอมมีใครกินอย่างอื่นที่แปลกๆบ้างไหมคะ
12: กินฉันยาม
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอย่างนี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
12: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลย
12: ไม่แต่คนเล่นบอล
0: นะคะอ่ะนะคะ ราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ

0: แปลว่า PETS แปลว่าอะไรคะสัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
1: แมว
0: มีอะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
2: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูก็บอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่าชีไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่าชีส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้
3: no
0: แอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
3: ห
0: ้
3: ามนำ
0: แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
3: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์อันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
3: do not talk
0: มีคำว่า
3: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch
3: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา
3: สัมผ
0: ัส touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears Hello. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your eyes. Touch your fingers. Fingers. Touch your knee.
3: Knee.
0: อันไหนคะ knee? Touch your head. ถูกต้องนะคะ Touch your arms. Touch your leg. Touch your shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
4: ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
4: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะผมไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
4: คอ
0: ถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
4: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี่ออกเขาตายไหม
4: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
4: คอเขาเหี้ย
5: ตายตาก็ออกไม่ได้
0: เอาได้สิตัดก็

0: ไม่ออกไงแต่คิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไงเราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
1: ไม
0: ่
1: คร
0: ับ ทำไมอ่ะไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
2: do not touch ห้ามสัมผัส
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไปทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนเนี่ยแม่ที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องทิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch offแปลว่าอะไรเอ่ย switch off คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ยFace mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: ามา
0: ใส่อย่างไรก็กดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้ามสูบบุหรี
0: ่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่าprohibit ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
2: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่าStudent crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าข้าม
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้สโลว์นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไรคำว่า wet แปลอะไรเอ่ย wet wetเวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็เวทเราเวทฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือเวทแปลว่าเปียกนะคะคำว่าเวทแปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะฟลอร
2: ์
0: พื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: วัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อมินค่ะ
1: น้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is needle
3: N E D N
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบละคะ
4: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is exercise
4: E E X E R C I S E
0: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
1: มีคำถามนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
4: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
4: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือ
5: ค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
5: 99.9%
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is award
5: A W A R D
0: Okay, your

0: job. Congratulations.
1: เก่งมากน้องพิวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องพิวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Mic Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
3: 50 50ดีกว่า
1: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is mystery
3: M Y S T E R Y
0: Your answer is correct congratulations
1: ขอให้ใจเรื่องโล่งอกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ Mic Stop เย้โอ้ตอนนี้ที่ Mic Stop ของเรานี่เป็นสาวๆๆนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
4: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
4: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
4: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is gallery
4: G A L L E R Y
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้ดีแล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Mic Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
5: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is delivery
4: D E L I B R A R Y ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหร
0: อ Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D E L I V E R Y.
1: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข
6: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
6: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is honor
6: O R A N G E
0: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell honor is H O N O R You spelled orange They sound similar
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อพลอยค่ะ
0: So how are you feeling right now?
7: I'm feeling great.
0: Well, you only have one word to win.
7: Okay.
1: Let's play spelling.
0: Your word is formula.
7: F O R M U L A, right?
0: Your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah. Oh, professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
7: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying.
1: Professor, is that a correct sentence?
0: That is a correct sentence.
1: It's a very long sentence.
0: It's a good sentence.
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ Mic Stop เชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลย และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
0: Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
5: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
5: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่ค่ะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
8: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
9: 5
1: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
8: 5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
8: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
8: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
8: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now door
5: D O O R
0: window
5: W I N D O W
0: floor
5: F L O O R
0: Roof
5: R O O F
0: Fence
5: F E N C H
0: Fence
5: Pass
0: Garage
5: Again please
0: Garage
5: Pass
0: Backyard
5: Pass
0: Garden
5: G A R D E N
0: Mailbox
5: M A I L B O X
0: Kitchen
5: K-I-T-C-H-E-N
0: Fence
5: F-E-C-H
1: หมดเวลาแล้วแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
0: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
8: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
0: The correct way to spell garage is G-A-R-A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้านไปซะต่อเลยเวลาเหลือให้เยอะด้วย10คำเย้โอ้วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เก่งมากค่ะที่ไปซะ perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะ

0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Adjectives Let's play spelling
1: We'll start now. Cute.
2: C-U-T-E.
1: Smart.
2: S-M-A-T-E.
1: Smart.
2: S-M-A-T.
1: Smart.
2: S-M-A-R-T.
1: Long.
2: L-O-N-G.
1: Ugly.
2: U-G-L-Y.
1: Happy.
2: H-A-P-P-Y.
1: Nice.
2: N-I-C-E.
1: Genius.
2: Pass.
1: Beautiful.
2: B-E-U-E. B-E-U-A. F. D-T-Y. F-U-L.
1: Beautiful.
2: B-E-U-A. T-Y. F-U-L.
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautifulเราไปหา professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
1: beautiful is spelled b e a u t i f u l
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
1: the other word was genius and that is a tough word it is spelled g e n i u s
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะไปนั่งไปคำเลยน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
3: Months Oh God no
0: Why Why Oh God no ทำไมคะทำไม
3: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
3: แล้วก็โอเคได้
0: ค่ะแต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
1: We will start now May
3: M A Y
1: June
3: J U N E
1: July
3: J U L Y
1: April
3: A P R I L
1: August
3: A U G U S T
1: October
3: O C T O B E R
1: November
3: N O V E M B E R
1: September
3: S E P T E what? I can't remember. Do it again. Okay.
1: September
3: S E P T E M B E R
1: January
3: J A N U A R Y
1: February
3: F E B R YU A R Y.
1: Perfect.
3: P R F E C T. What?
1: I mean, you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations!
3: Yay!
0: Yes, Diego! Woo! Perfect score!
3: That's
0: good. Yeah, wow! น้องพลอย high five! Yeah!
3: Yay!
0: โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
4: ่11,500บาท
0: ไอ้ยากคิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืม

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนจากเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละ

ตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่คุกครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลิ่นของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรโนมีครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรโนมีโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็ อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่ผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดอลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดเนี้ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

ลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไ

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันนะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิสเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่อ มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้แล้วคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ ม
0: ี
1: เรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค
0: ่
1: ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: ที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
0: ่
1: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค
0: ่
1: ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค
1: ่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบอ่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อันนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิด

0: ประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่ายมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: น
0: ะคะหรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
0: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
0: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะโดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
1: ค
0: ่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
1: ์
0: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
1: ค
0: ่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
0: 6ถึง9ชั่วโมง
1: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
0: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
1: ่
0: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
1: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
1: ค่ะ
0: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
1: ค
0: ่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
1: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
0: เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา
1: ค
0: ิดว่าตัวเองเป็นเทพอะไรแบบนี้
1: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค่ะ
1: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%

0: ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นน่ะนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
1: ค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะ
0: ค่ะก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออ่ะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได้
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่นค่ะ
0: เคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเรามั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
0: แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับนึงแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
1: ค่ะใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
1: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาตินะคะมาประเมินสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
0: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำ

0: ทำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่า
1: ก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นอย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค่ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได
0: ้ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
0: ้
1: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นวิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการ

0: รักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสการนนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบกราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิ้งน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีมั้ยครับ
1: we will
2: we will rock you
0: โอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ rock อ๋อ rock you yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game
3: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
4: Underwater world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Trollhättan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
5: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
6: In the Trollhättan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jula

0: Alongkorn's contribution to marine biology in Thailand. There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sichang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
1: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Chonlathasathan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams, and hermit crabs? D, mangrove forest conservation? Hands behind your backs. Guys, from the cup, C, you! Assumption Subrakan, นะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
2: D mangrove forest conservation
1: ข้อ D เป็นคำตอบที่ correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮื้อเนี่ยคือ abalone นะในขณะที่formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีได้เป็นไปได้เหมือนกัน ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
2: ปูลม
1: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
3: ปูเสฉวน
1: ปูเสฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้ว Assumption สมุทรปราการอยากจะตอบว่า
2: Noodles.
1: Your answer, noodles, is...Incorrect. The third clue. Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder นะลูกนะสระบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
4: ปลาร้า
1: ปลาร้า is correct.จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
2: ๆ parasite
1: อะไรนะฮะ
2: parasite
1: อ่ะถ้าใบต่อคำว่าที่สี่เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only three ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or som tamโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้งสองทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
5: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
1: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่า

0: น้องๆทั้งสองรีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe Logic Game. A plane leaves for City A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับโจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเนาะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
1: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
2: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
2: 6:35
0: ซึ่งถูกครับ
2: It's just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
0: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
1: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
0: ก็ไปลงเอ่ยด้วย
1: 18.10 ครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
0: ก็คือเป็น
1: 1835
0: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
2: ก็ล่ะ can wish you to win in the next round
0: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุประการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minuteTo give us as many correct answers as possible according to the task. Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
3: Cello. Saxophone.
4: Triangle.
5: Violin.
6: Viola. Ukulele.
7: Trombone.
8: Oh, what idea? Pass.
9: Pass. Xylophone.
10: Pass.
11: Pass.
12: Pass.
13: Double trumpet.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Soprano trumpet. Tenor trumpet. Alto trumpet.
18: Recorder.
0: ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะจะมี Double Bass Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดDouble Trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือชนกัญญาดุขุจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจามินราชุทินจันทบุรี And the team that is proceeding to the next round isAnd the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
19: So I hope for all of youDo your best and never regret what you have done in the future.
0: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four. We are now down to four teams, one of which will enter the final round as the representative of the Central Region. ขอเสียงปรบมือดังๆ
4: ให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นไหมสถานการณ์ตอนนี
5: ้ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
4: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
5: ชนกัญญานุกูลค่ะ
4: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
5: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
7: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
4: กลมกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
9: ไม่ครับ
4: เพราะอะไรครับออมสิน
10: เพราะว่าทีมของเบญจมราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
4: โอเค starting with the VTR round
11: no matter how bad the floods get here Thai farmers can now worry a little bit lessBecause today in Supanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
12: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity. When rice farming is impossible due to floods, farmers can prepare the following.15-day-old rice seedlings, a plastic flower pot, and clay soil. Put the clay soil in the flower pot and dig a hole in the middle. Plant 2 to 3 rice seedlings in each pot. Then, float the pot in the water in a prepared raft. Harvest according to the rice variety. If there's a pest issue, just push the raft underwater for 20 minutes. The insects will become food for the fish.This method of rice farming is chemical-free, fertilizer-free, and requires little space. Plus, it yields a lot of rice. Furthermore, farmers can build a raft from easily found materials, like bamboo poles. Arrange the bamboo poles into a raft and line the raft with water hyacinth, which is a local aquatic weed, and top that with a layer of clay soil. The raft can then be floated in the Ta Chin River,Making a raft this way is both economical and environmentally friendly.
11: Ajahn Kha, does this method of farming yield as much rice as conventional methods?
14: I think it's even more yield rice. There are more nutrients in Ta Chin River than in rice fields.
11: Oh, really? Well, one thing's for sure. Farmers don't have to worry about flooded rice paddies anymore.
4: Which of these is not one of the benefits?Of the floating rice field. A, it is chemical free, space saving, fertilizer free, and environmentally friendly. B, it uses organic waste. C, it is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field. D, it is the knowledge that can save farmers from a flood crisis. มือไปข้างหลังนะจ๊ะ สองมือเลยนะจ๊ะC U เบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครับตอบข้อ
15: C It is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field
4: คำตอบที่น้องให้มาเป็นคำตอบที่ Correct เพราะอะไรลูกนะใครจะเฉลยให้พี่เต้ได้บ้างตูต้า
15: They don't plant the rice on the field. They plant on the like a river or something.
4: A raft.
15: On a raft.
4: ใช่ไหม Okay, so the raft is in the river.
15: Yeah.
4: ต่อไปครับเราจะเข้าสู่เกม Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place. Clue number one. This place was built in the mid 15th century before it was eventually deserted.For hundreds of years. Clue number two. The structures are made of stones and built with a special technique that makes them resistant to vibration, even though the site is situated on a fault line. where earthquakes usually occur. Clue number three. This place was designed to be inaccessible in order to protect the Incas from possible invaders. เบนจมะราชุทิศคำตอบคือ
15: มาชูปิกชู
4: ซึ่งเป็นคำตอบที่ correct คำใบที่4คือ this place is in ตอบประเทศ
15: เ
4: ปรู about 70 kilometers northwest of the city Cusco it is situated 2,350 meters above sea levelIt was declared a UNESCO World Heritage Site in 1983 and is one of the seven wonders of the modern world. It is globally known as the Lost City of the Incas. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300 We'll now take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1อ้าวเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไป

0: 2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
1: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
2: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
1: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์ 7:00 นทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ
3: Virtual reality is changing the world, especially in the way we educate and train people. I'm Dr. Moritz Bachiaput from Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit at the Faculty of Information and Communication Technology. This is my latest research result.A virtual reality system for stress inoculation training of emergency healthcare personnel. Nowadays, medical schools focus more on training in the physical skills and not so much on teaching their students to psychologically deal with stressors. Since there is an increasing evidence of medical personnel suffering from stress, we think that this psychological aspect of trainingis an interesting area that we should explore. This VR system is intended to inoculate emergency healthcare personnel to future stressors by letting them practice stress coping skills in a virtual environment. The system simulates a stressful rescue scenario for emergency personnel who role play a first-time medical responderAn interactive storytelling is implemented to engage users and to elicit intense emotional responses. Users can explore virtual environment using VR equipment, can speak naturally to virtual characters, and must make crucial decisions. Virtual reality is a promising technology for creating immersive and stressful environments.That are otherwise too costly, too dangerous, or too impractical to set up in the real world. We explore the use of VR and interactive storytelling to synthesize stressful virtual environment for stress inoculation training in the new context of emergency healthcare personnel. This is our development team consisting of 3D modeler and programmer.First, we create 3D models and animation in this modeling program called Blender. And then we import them into Unity 3D program, which is used to add programming logic to the simulation. We also use Unity 3D to program story in the scenario and also to interface with VR equipment that allow user to interact with the virtual environment.First, we equipped the trainee with VR devices. The head-mounted display presents the virtual environment. Head motion is tracked to allow the user to look around 360 degrees in the virtual environment. The physiological sensors measure the trainee's heart rate and galvanic skin response that represent their stress level. The trainee used

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุกเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค
3: ่
2: ะอ
3: ยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่าง
3: กัน
1: อยากจะให้น้องได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is Galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Thai house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony. And the balcony plays as a...Reception or a multi-purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is?
5: Use for less or use for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรครับเพี่อน้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: sure this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
6: okay
5: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนามั้ยมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างงี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
10: No.
11: Yes.
10: Oh, yes.
9: Okay, don't forget to take your shoes off.
10: Yes, sir.
9: Okay. This is a bedroom.
6: There are drums.
12: Yeah, drums.
6: Yes, you have
9: one kind of music. We use the drums.
7: Can you show us?
9: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
6: What's this used for?
9: For fill in with sticky rice.
6: Only sticky rice or every type of rice?
9: Almost sticky rice.
6: Sticky.
7: And then
9: we heat it.
7: Okay.
6: Why do we put sticky rice in the inside of it?
9: Because they can keep warm.
7: Oh, what is this?
9: A pot, a kind of pot.
7: No, I mean this one. This is for cooking, for sticky rice.
9: For touching.
7: Really?
9: For touching and
6: touching.
9: Pull it up.
6: You only touch and put it up.
9: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
6: Oh. Mm-hmm.
7: Good explain.
6: Yeah, good.
9: Thank you.
7: Yeah. What is this spoon used for?
9: Used for Songkran day.
6: Oh. Okay.
9: The traditional.
6: Can you explain us about it?
9: We are using for watering the

0: old people.
1: All right.
0: Okay. From head.
1: Why do you do that?
0: I don't know. It's rather traditional.
2: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
0: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ Everyone this rice storage
1: their house to be stored
0: storing a rice
3: inside
1: only rice
0: only rice
1: all right
0: there is no stair okay do you know why
3: why
0: because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
4: really every time they want rice
0: yes
1: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
0: Oh, because this space can use for many purpose.
4: But why not build a room downstairs?
0: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
1: All right.
5: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้วภาคใต้นะฮะ
6: ใช่
5: ครับผมกับน้อง
7: ฮาร์ดครับ
5: ฮอต
6: ฮาร์ด
7: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me
8: the first I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is when the rainy fall it's a heavy rain if it have more slope the rain will fall down easily this is a living room want to play or do something you use this room and this is the mat
0: what is this mat
8: yes
0: okay
8: this is mat in here and to sit to talk about your life or something
0: conversation
8: yeah you can sleep if you want okay let's go to the outside
2: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับ
9: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
0: circulation
9: to make the wind flow easy yeah so you willfeel good, feel comfortable. So let's see the bedroom of the Thai house, center region's house.
10: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom and this is a cradle yeah this is a cradle it's for infants or baby yeah and this is a ปลาตะเพียน the symbol of Thai region
5: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
0: สาร
6: หม
1: วก
6: สาร
1: หมว
6: กภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
0: weaving
1: a hat
6: อะไรหรอ
1: hat weaving
9: hat weaving
5: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
9: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
0: สเต็ปแรกครับ
5: ขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรกเลย
9: เออค
5: ่
9: ะ
5: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
6: ฮาเลมเชฟนะคุณยาย
5: ยังไงครับยังไงฮะ
11: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
5: ครับ
11: ใบลานมาเย็บติดลูก
9: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
5: ใบลาน
9: She will use this called ใบลาน
5: What is that?
9: ใบลาน
0: A kind of
9: palm leaf
8: palm leaf
5: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
11: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี่ย
9: เย็บ
11: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
9: next step we will use the ใบลานใบลาน
0: a kind of palm leaf
9: a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้and then
8: เย็บ
9: เย็บ
2: มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
9: and stitch it together
7: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
11: เขาเรียกลัง
7: ลัง
11: ลังงอก
9: ลังงอก
11: จากผิวไม้ไผ่
7: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทรานสเลทอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it because of it will fit your head and if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
11: You can put it. กดลงไปได้เลยลูก
7: You can push it. Yeah.
6: นายอยากบอกอะไรเขาไหมคะ
7: แบบความรู้สึกก็ได
5: ้
7: คือ do you
9: understand?
5: ยังครับ
7: you
9: understand?
5: เห็นไหมแล้วถ้ายายกล้า
12: much better than you guys.
5: คุณเก๋ยายยังพูดได้เลย
6: เยี่ยมมาก
5: โอเคนะครับ
11: จำไว้บ้าง
5: นะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
7: ขอบคุณครับ
12: ขอบคุณคร
7: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
5: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
6: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
9: สนุกมากสนุกไหม
7: สนุกมาก
6: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
9: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี
5: ้
9: ค่ะ
5: มาไปมาครับ
0: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
5: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
0: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
5: ตอนนี้นะครับ
6: ดีขึ้นไหม
0: ก็ดีขึ้น
6: นิดนิดก็ดีขึ้น
7: ก็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
5: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
13: ครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
14: How do you feel about the trip?
15: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually it's not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just very.
5: Thank you, Pat. Thank you.
15: แต่ว่าก็คือว่าคือพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
9: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแล้วแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
15: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
9: ช็อกอะ
5: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
9: ช็อกเลย
5: ยังไงเนี่ย
15: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะค
9: ือ
15: ว
9: ่า
0: ตันไป3วีอ่ะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเนาะ
5: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
7: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
15: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
5: เช็คเล่ม
15: น้องแอลสู้ๆนะคะ
5: สู้ๆ

0: can
1: yeah, I'm in Thailand actually since almost 5 years. Actually, I'm an actor, and for all the trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So, and this is actually, yeah, you're doing well.
2: So you can speak Thai?
1: Yeah, I speak a little bit. So I
3: can... Show them.
1: Try okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai.
4: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Sometimes they're a little bit shy, but D-Mac.
3: D-Mac! Thank you.
5: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And computer I die. Bao Lao Dai. Menu. You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
6: Don't be angry.
5: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
3: Thank you.
5: ขอบคุณมากมาก
3: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
7: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
3: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
7: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
8: ยังไม่เกิด
7: ยังไม่เกิดใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
3: ขอบคุณค่ะ
8: ต้องถามว่าหลังอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่ถ
3: ามเลย
8: How long do you stay in Thailand?
9: 6 weeks
10: So not anywhere near so,
9: Okay, bear with me, I try Di chan put pasatai nit noi dai ka Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks, so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
3: Thank you, Ruth. Thank you very much. Thank you, y'all. และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
11: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแหมก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กรุ๊ปนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
12: หนูเองคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
13: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
12: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used

0: two cooking
1: the old thing that used to cooking
0: ที่จริงเนี่ยทูถูกไหมลูก
2: mm-hmm.
0: ไม่ถูกต้องเป็น is used for เออใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
1: หลังเพโพ
0: เติม ing
1: เติม ing
0: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
3: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in in southern part of Thailand.
0: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
3: I will tell you.
0: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
4: เหตุการณ์
0: เหตุการณ์ใช่ก็คือคำบริบทค่ะ
5: theWind is very flow. It can flow. The atmosphere is very good. So we don't have to make a room and air condition.
0: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
2: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
6: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
2: ้ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทำ
7: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

0: พระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
1: ้ For more than 17 years, this bridge has linked the two sides of Klong Yan Canal in Takuk Nuer Subdistrict, Wipawadi District, Surat Thani Province. The villagers, and especially the members of the Ban Tanying Arts and Crafts Center, and the students, teachers, and staff of Ban Tanying Wipa School.Have found their daily travels much improved since the days when crossing the river was so difficult. The genesis of this bridge came on September 12, 2000, when His Majesty the King made a royal visit to the crossing. He witnessed the people being forced to pull their rafts and boats across the channel with the aid of ropes. During periods of high water,The strong currents made the crossing unnavigable.
2: พอดีประชาชนเขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายสายลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่เสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
3: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: Access to an isolated village in the mountains and the bridge over the canal truly manifest His Majesty's benevolence for the well-being of His people.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับ

วิธีการออกเสียงอีจิปต์ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่าอีจิปต์นั่นเองครับ so ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a bookนี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆแล้วกินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie? หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket? The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า How far? ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมแล้วอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport?From the hotel. และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ the hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love?ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะ where what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับ

0: อีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับ hi chris how about you คุณควรจะตอบอะไรครับ how are you ใช่ไหมครับก็ how are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า how about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า how about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก hi chris how about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้เลยนะครับเราต้องใช้ how is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า how about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับหนึ่งนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. เห็นไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England?เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า
2: my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับ
0: ส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นอะไรได้ 108,900 ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะ เหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตตตตตตตตตตตตตตต It's SupermanSo, แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So, นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello, is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah, it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับ
2: คำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับนามเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctorสมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับ
0: อันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't funเราก็เปลี่ยนได้อิดอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy หนังสนุกไหมแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ Today traffic jam huh? ในนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคนึงนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ The traffic is bad รถติดครับ So ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น Is the traffic bad So คำถามคือ Is the traffic bad The traffic is badThe traffic isn't bad. นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective. So is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1, 2, 3, 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยเดือดอยู่แล้วปะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling? ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling? The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is cryingShe isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

0: ามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: The number of white giant fresh water prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male fresh water prawn for monoculture will be of great benefit to prawn industry of the countries.

0: 1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU 1ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU 1นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU 1นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo female wasCrossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibit higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้ายสองป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
0: เ
2: นี่ยป้ายเดียว
1: แต่ม
2: ือ
1: เดียวเป็นสีแดงแสดงว่าเขาไม่ให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำเครื่องมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: แล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

Red and yellow, let's learn how to cross the crosswalk.

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะคำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราก็เห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็งห้าม
0: ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:00 น 4:00 น 5:00 น 6:00 น 7:00 น
0: จริงๆกลับตั้งแต่4:30 น แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5:00 น นะคะเมื่อเช้าตื่น5:00 ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
6: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
7: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
8: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
9: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะOh, I want to sleep. อันไหนเอ่ย
3: Hotel.
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep. ต่อไป I am thirsty.
3: I am thirsty. อ
0: ันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok.
8: ลองบินครับ
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
10: เส
0: ีย
10: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
3: คุ
0: ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
11: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
11: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
11: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
11: แล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไปI want to wash my hands. อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะ
11: ไป
0: ที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียง
11: โรงพยาบาล
0: ฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหร
11: อ
0: ไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
11: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่เห็นไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็น หลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
8: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
8: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราเคยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
8: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเออเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่า
8: ห้ามตกปลา
0: เขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้าม
8: สีแดง
0: นั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกเนาะนะดูปลาแปลกมากเลย
12: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
13: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
13: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
13: ไส้เด
0: ือ
13: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
14: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
15: No
0: littering No littering เอาไหม1 2 3 No littering
15: No littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
15: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแบบว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นโนว่าอะไรคือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
16: ห
0: ้
16: าม
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
16: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
17: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอะ
16: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
18: ครับอย่างเว้นต้องคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำแถวข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่ที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
19: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
19: ม
0: ี
19: คร
0: ับ เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
20: ใช่แล้วไปทางว
0: ัดแล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้เกี่ยวกับลูกอมมีใครกินอย่าง

0: อื่นอย่างพี่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กินฉายานอกนาที
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายครับ
0: ครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
1: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
2: ไม่ให้นำสัตว์
0: อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
2: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
1: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม
1: ี
0: อะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
3: ตาย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้มนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้
2: no
0: แอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามนำ
0: แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
2: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปอีกคำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: มีคำว่า
1: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ทัชค่ะคำว่าทัชคืออะไรเอ่ยทัชคืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะทัชเราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรทัช
1: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears hello touch your ears touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers

0: fingers. Touch your knee. อันไหนคะ knee? เออ touch your head. Touch your head. ถูกต้องนะคะ touch your arms. Touch your arms. Touch your leg. Leg. Touch your shoulder. Shoulder.มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
1: shoulder ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
1: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้นถูกต้องถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาลงที่คอ
1: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี้ออกเขาตายไหม
1: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
1: คอเขาเหี้ย
2: ตายก็ไม่ได
0: ้ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
1: ห้ามพาตัวสัตว์มาในโรงเร
0: ีย
1: น
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: mobile phone โทรศ
0: ั
2: พท์
0: โทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนเนี่ยแม่ที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องทิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch offคำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือสวิตช์ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แต่ว่าอะไรคะคำว่า require แบบว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ mask face mask require นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: ามา
0: ใส่อย่างไรก็กดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้ามสูบบุหรี่
0: อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibitedโอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
2: smoking แปลว่า
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
2: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่า
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow
2: สำหรับ
0: ให้ช้าๆเช้าเราเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้สโลว์นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution

0: แต่ว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
1: ลองเลื่อน
0: คำว่า wet แปลอะไรเอ่ย wet wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floor พื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: พิยาพรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at Learning Buddies Together. Let's go! Yay! I finally arrived! มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอ้นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่จูแอคจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่จูแอคเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอดีกว่าครับ Let's go สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากนะคะที่ทีเชอร์หาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ทีเชอร์แล้วก็ทีเชอร์ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
1: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมากทีเชอร์จะพลาดได้ไงครับ let's go learn
2: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
2: ไปกันเลยค่ะ
1: let's go เอาละอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
2: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
1: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
2: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
1: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
2: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทําให้ล้อหมุนได้นะ
1: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คําว่า bullet
2: bullet
1: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คําว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
2: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
1: คํานี้ง่ายมาก not
2: not
1: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
2: ล้อค่ะ
1: ล้อ wheelsถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
2: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค
1: ่
2: ะ
1: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
2: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
1: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราน
1: ะค
2: ะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
1: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า

0: helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: Hand guard
0: แล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันอยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่Interesting so what was your turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's go เอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าSkateboard Park
1: Skateboard Park
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์เลยค่ะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่าโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see Playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมือคำหนึ่งครับสุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีก
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับความสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นยังไงครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย 1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เร็วมาเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช
0: ่ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเ

0: ่อครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้งั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judgeนั้นใช้ได้เลยนะโอ้โหทีเจอร์เกรกอยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่าทีเจอร์เกรกไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: คะได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไง
1: ครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยก็ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่แล้วก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกินหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟิปแล้วก็ป๊อปโชอีทแล้วก็มี50-50บอดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: Defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้รอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีจูเกคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีจูเกก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example.

0: example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it.
1: เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับFront slide ว่าแล้ว Front slide ต้องมาฮะนี่ Kick flip ชัดเจนครับ Kick flipเหลือเวลา20วินาทีครับ
2: สไลด์โ
1: อ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 Kick me off เกือบแล้วนะหมดเวลา Time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต
3: ่
1: อเก่งมากเลยครับ
3: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
3: where is
1: the skate park
3: the skate park
1: ที่แปลว่าถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า
3: How many points
1: did I get
3: Did I get
1: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
3: What is my rank?
1: เก่งมาก What is my rank? ที่เจ้าแกว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่เจ้าก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
3: กล้าค่ะ
1: ที่เจ้ามีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย Kick Flip Out ได้หรือเปล่าครับ
3: ได้ค่ะ
1: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอ้โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
3: ได้ค่ะ
1: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้างั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try

try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อดักมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winner คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Defeat เพราะ Defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับ มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me Wow ขอไฮไฟฟ์กันยอด

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: For the first time in the world it is possible to create multi-layer perovskite absorberFor solar cell application with controllable thicknesses. There are three main types of solar cell. The first one is the silicon-based solar cell. The second one is the thin film-based solar cell. And the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell nowadays is the silicon solar cell. The pro areThe silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years. It's very good for the emergency case. For the cons, first is very expensive investment cost. The second point is that the efficiency of the silicon solar cell decreases with the higher temperature. The third one is not flexible.

ารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะแต่มาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออก็สวยมักน้องตลกมักได้ค่ะคุณงอคะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลย อย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยา

0: ายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะว่าในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของหนูที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มาก
0: อย
1: ู่
0: พอสมควรมากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าเออทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: เวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก
1: ็
0: คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: ความสามารถ
0: อะไรใช่

0: นุ้ยก็เลยการพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
0: อะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ได้แล้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย

0: ต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีๆมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่ครูง้อบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: โดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเอ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ๆเป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช
1: ่ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอ่ะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปุ้งจึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเออทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงนี้คนจะนำเสนอแบบนี้เราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือผ่าป่าผ่าผ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ยคื
1: ออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องต่อเนื่องใช่

ันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่า เคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจำได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย180ลดการใช้ยา120คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้ม

0: ใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือว่าหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณงอ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับแล้วอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทําแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสําหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ อ่ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
0: ถูก
1: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
0: ใช่
1: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
0: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
0: จริง
1: กลัวค่ะลุย
0: ชัดมาก

คือถ้าเกิดสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะ

0: านะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นมีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหือเอร็ดอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ This food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าจะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือนี่เยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านนึงเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะเอกพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคียนสแพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty D-U-T-Y duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutyto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและสองคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yeo Tin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันเหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่าNothing to declare. I have nothing to declare. ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare. Goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้า

Cheese at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity P-I-T-Y pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนอะ I pity the pretty lady because she has no friends ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอโจ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากเล่นกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงเหมือนตอนมัธยมไงเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกมาหลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยคร
1: ับ วอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากเราดูแล้วการเคลื่อนที่มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับในรูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยพอเตะได้ไหม
2: พอเตะได้หน้าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โคจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโคจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: โอเคไหมครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอัดขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมเอาได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: รูปสาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการ

0: องตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าๆตบปึ๊บดีมากดีมากดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบปาบปาบปาบปาบปาบปาบมาตาดูพี่มาปึ๊บตาตานั่นแหละตัวตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับตับไม่ต้องถางมากดีมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้อ่ะป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบแล้วก็เราก็หยุด
1: โอเค
0: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้าเพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหัดมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่หัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยุดมาหน่อยให้ตรงพี่เนี่ยหน้ามาเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊อปหยุดสไลด์ถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
1: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้ W
1: W
0: ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
1: ครับสคูป
0: ได้วิ่งเนี่ย
1: โอเค
0: แล้วก็มีอีกอย่างคือ high control ball on the airเรากระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยตบฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดอันแหละดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมัน
2: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบ
0: นิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะกลางนิ้วกลางนิ้วพอรับเสร็จก็บีบไปก็ต่อก็ปกติทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะนี้พอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาฟึบทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกู๊ปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมังหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะ
1: แล้วก็
0: เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดี ดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เต๋อล้ำหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
1: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะกี้แบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกลวดเหรอหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความตายอยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: เคนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: เรียบ
0: ดีมือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: ตับ
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหนพื้นเห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเจอพี่ช้าช้าเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา4-5องศาเฉียงมาหน้า4-5องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าช้านั่นแหละถูกต้องตัวขามันจะเป็นอย่างนี้เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะให้มันเป็นธรรมชาติที่คือรับล้มก็ยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะข่าวซ้ายข่าวซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบ ได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบอ๋อดีมากทีนี้มือจบดีมากอันละพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์กเกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้ามันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวแล้วบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่

0: เหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูก over arm ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปุ๊บปั๊บดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปุ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปั๊บวิ่งไปข้างหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปุ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็เพราะเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: จบปุ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ยจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์อ่ะแล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสอ่ะดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่1แต่2เวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็ง
0: ใช่
1: ไหมหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแปะนี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจช้าๆนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยปั๊บยืนปุ๊บเตะเอาลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเลย์นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเลย์มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเลย
1: ์
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปุ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15ทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
3: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย

0: ครับโค้ชจุ้นวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมครับเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอล
2: เล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่พี่อาชีพนักฟุตบอลแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้ว
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อสิบปีที่เริ่มต้นมีของ AFC ที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับแล้วก็จะมีฟีฟ่าเข้ามาฟีฟ่าก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่สามเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้นัมเบอร์วันไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์สิบเบอร์สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อ่ะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับก็ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าแต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุ้นถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช่
1: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ไอ้ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจัตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
0: ไป
1: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
0: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูมันต่างกันเยอะไหม
1: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
0: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆเดเวลลอปไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
0: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได้
1: เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มาม
0: ัน
1: อยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึก
2: ตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
0: ันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

0: แบบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
4: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได
0: ้อย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
4: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะ

0: ปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มั้ย
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ

0: บัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand, and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Bremen Medical Informatics Research Unit. My research is in the area of medical informatics and also health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
6: Well, you can get feedback with subject too.
5: We've been focusing in the area of endodontic surgery. Which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment, that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these. That gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำ

0: การดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วิวดีมากเลยจริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
2: จะได้ยังเพิ่งดูวิวค่ะที่บอกเคยเห็นไหม
1: อ๋อความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ12เทนค่ะตาราง12เทนนี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนน่ะประมาณครึ่งหนึ่งของในนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนเนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนแรกคือPresent Simple Tense ค่ะอะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรเงี้ย Present Simple Tense ค่ะ 2. Past Simple Tense อะไรที่ Simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน Simple Past Simple Tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต 3. Future Simple Tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ Simple ทุกอย่างให้ครบ Future Simple Tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต 4. คือ Present Perfect Tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างนี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอ่ะเราขายของกันตรงนี้ได้เลยใช่ไหมว่าเราอ่ะมีคลิปหนึ่งที่เราอธิบายเรื่องของ present perfect tenseไปดูกันเลยนะคะช่วยกันเพิ่มยอดวิวนะคะน้องๆ
2: แล้วถ้าพี่อยากลองว่าแบบ4เทนนี้เรารอดทุกอย่างคุยอะไรกับใครก็ได
1: ้ได้ปะได้ลองดูก็ได้ให้คุยกับใครอ่ะ
2: หาเอาเองในงาน
1: เขาไม่มีความช่วยเหลืออะไรเราใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโต๊ะนู้นดีเหรอ
3: เร็วอีกค่ะเร็วอีกค่ะเร็วอีกค่ะอีกนิดนึงจะมารับพร้อมแล้วนะคะ
4: Excuse meHi, can we have a minute with you? Is it all right?
5: Yeah, sure.
4: Yeah, so we are from a program called England. England. So we are going to have a little conversation to play a game to test whether four tenses in English is enough for English conversation. Yeah, you can ask me questions, I can ask you questions. And to see if the conversation can just flow naturally with just four tenses.
5: Okay, sure, let's see.
4: Yeah. Okay, all right.So let me first ask you a question. What is your name?
5: My name is Matthew.
4: Okay, how old are you?
5: I just turned 21 last week.
4: Wow, yes. Happy birthday.
5: Thank you very much.
4: All right, now you're studying in MUIC. How many years have you spent here in MUIC?
5: 4 years.
4: It's been 4 years already.
5: Yes.
4: Wow. So what have you learned from MUIC so far?
5: I study marketing, so mostly it involves SWOT analysis,business plans, business to business marketing, all that good stuff. Yeah.
4: What is your favorite subject here?
5: My favorite subject, I think it must be Intro to Psychology with Ajahn Douglas.
4: I see. He's my favorite too.
5: Yeah.
4: I graduated from a social science major.
5: Oh yeah? What's your ID?
4: It was 558.
5: 558. Oh, we're not far apart.
4: Yeah, just a little bit.
5: I'm 578. So that's okay.
4: Oh, okay. Just 2 years.
5: Yeah, not far.
4: Now I heard.From somebody in the team that you joined program called The Face.
5: The Face Thailand Season 5, yes.
4: How was that experience?
5: It's stressful. A lot of pressure to perform under time and under certain constraints. But it was overall a really, really good experience because I learned how to manage time. I learned how to manage my feelings as well because working as a TV personnel, it's not easy, you know.
4: Right.
5: Having to have...the right amount of energy at a certain time and having to sometimes build yourself up to that point. So it was really tiring to an extent, yeah.
4: So now that you have graduated, what are you up to right now?
5: I plan to stay in the modeling industry for as long as I can, for as long as my face can stand.
4: No, yes, okay.
5: To see.
4: It still stands very well now.
5: Thank you very much.
4: So what will you do after modeling?
5: I'm really not sure what I will do in the future, but hopefully something that can sustain my lifestyle, which isn't too crazy at the moment, but something that could sustain for a while and also, you know, not make me starve at the end of the day.
4: Okay. Now, do you agree? Because now we just use four main tenses that I introduced to the audience.
5: Did we?
4: Yeah.

0: สีเอารอดได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า12เทนอ๋อมันก็ไม่ต้องเรียนละ12เทนที่เอ้ยกี่เทนที่เหลือนะ
1: 8
0: เทนอ่ะเลขตกไปแล้ว8เทนที่เหลือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบฮัลโหลพี่คณะบอกว่าเรียนแค่4เทนพอแต่จริงๆแล้วมันก็จำเป็นเหมือนกันแต่ถ้าตอนแรกมันเยอะเกินไปมันแบบโอ้โหตุ้ม12ไม่ไหวหรอกค่ะเรียน4ก่อนเอา4ให้ใช้ให้คล่องก่อนเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียน8ที่เหลือก็ไม่มีปัญหา Do you have anything else you want to tell the audience about learning English?
2: My dad was German and my mom was Thai and our English isn't perfect. But I think the way that I got around it was by reading books and also music. I'm really into music. I believe that if you listen to certain music and memorize the words, I think it could help in everyday conversation as well because they don't use crazy tenses in music, do they?
0: Exactly, yeah. Exactly. So stay simple, yeah. Use four, and then you can get around really well.
2: Just listen to Justin Bieber. That's enough. For sure, that's enough.
0: All right.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็เดินทางมาถึงเรื่องของวันที่เริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนในวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ในครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยคุณครูได้มีการให้ความรู้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางในเรื่องของกระบวนการการออกแบบเกณฑ์อะไรนะใช่เกณฑ์การประเมินซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการฝึกกระบวนการคิดแบบ1ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อนำไปตัดสินผลงานหรือว่านำไว้ใช้ประเมินคุณค่าหรือว่าประเมินผลงานของเพื่อนในกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งในครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้มีการฝึกกระบวนการแล้วก็วิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การประเมินนักเรียนคิดว่าเกณฑ์การประเมินนั้นสำคัญหรือไม่ครับ
2: สำค
0: ั
2: ญ
0: สำคัญอย่างไรบ้างครับไว้ใช้ตัดสินไว้ใช้ในการให้คะแนนรายละเอียดต่างๆแล้วก็เป็นการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อที่เป็นจุดเด่นของเพื่อนแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างแล้วก็จุดที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างให้ตอบแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับในวันนี้นะครับก็ไปกันต่อเลยในเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3เดี๋ยวดูกันว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนจำชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรครับเราได้มีการดูการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรครับใช่คุณครูได้มีการมอบหมายภาระงานให้พวกเรานั้นเอาผลงานของเรามาวิเคราะห์การเขียนในรูปแบบต่างๆซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่มที่5นั้นได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าลักษณะของงานเขียนเขาพอผ่านกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องทำแบบไหนอย่างไรบ้างซึ่งตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่ม5ก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถไปย้อนเทปดูในชั่วโมงนี้ได้จากเทปที่ผ่านมานะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: ก่อขั้นตอนการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาได้
0: ข้อ2ครับ
1: สร้างการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนา
0: และข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการประเมิน
0: ในการที่เราจะศึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับการประเมินผลถือเป็นการประเมินเพื่อสะท้อนคิดและจะทำให้เรานั้นเห็นจุดดีและจุดที่พัฒนามากขึ้นว่าเรานั้นหรือกลุ่มเรานั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างและมีจุดที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้างก็เป็นเหมือนดังจุดประสงค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ว่าบอกขั้นตอนการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาได้นักเรียนดูนะจะมีอยู่2คำคือคำว่าการประเมินผลงานนั่นแปลว่านักเรียนต้องมีทักษะในการสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานก่อนเพราะว่าเราสร้างนี่เราสร้างกันเล่นๆมั้ยแต่เราสร้างเพื่อเราเอาไปทำอะไรใช่เราเอาไปพัฒนาเพื่อประเมินงานเขียนของเพื่อนต้นทางปลายทางก็เช่นเดียวกัน

0: นะเราสร้างเพื่อไปประเมินปลายทางเช่นเดียวกันเพราะว่าจำได้ไหมว่าในช่วงอีกไม่กี่เทปข้างหน้านี้เราจะต้องมีการนำเสนอผลงานการเขียนจากที่เราอ่านจากที่เราเขียนทั้งหมดเนี่ยออกมานอกจากบอกขั้นตอนการประเมินผลงานแล้วสิ่งสำคัญมากคืออะไรครับใช่สะท้อนผลเพื่อพัฒนาการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจและเอาแนวการสะท้อนผลเนี่ยไปพัฒนางานเขียนในครั้งต่อไปให้เก่งขึ้นและเชี่ยวชาญขึ้นและสิ่งสำคัญมากนักเรียนดูในข้อ2สร้างการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาขั้นตอนนี้มันไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกแล้วได้เลยนะมันต้องเกิดจากสิ่งที่คุณครูพูดเสมอว่าสร้างแล้วเอาไปทำอะไรนะใช่เก่งมากต้องมีการทดลองใช้ไม่ทดลองได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าจะพูดจริงๆก็คือถ้าไม่ทดลองก็ได้แต่ว่ามันได้ตามเป้าที่เราต้องการไหม
1: ไม
0: ่ฉะนั้นในท้ายสุดแล้วคำตอบคือต้องทดลองก่อนเพื่อทำให้อะไรครับเกณฑ์ของเรานั้นนิ่งขึ้นตรงตามความต้องการและตรงตามบริบทมากขึ้นเข้าใจคำว่าตรงตามบริบทไหมเช่นสมมติถ้าห้องเราไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราต้องสามารถปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมตามบริบทได้แบบนี้เป็นต้นปลายทางก็เช่นเดียวกันครับขออภัยครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราเขียนเกณฑ์การประเมินเนี่ยเราต้องปรับให้ถูกต้องตามบริบทและข้อสุดท้ายบอกอะไรครับบอกประโยชน์ของการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาได้นักเรียนครับการประเมินผลงานมีประโยชน์ไหมครับ
2: ม
0: ีประโยชน์ของการประเมินผลงานคืออะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตให้กลุ่มนี้ใช้ไมโครโฟนตอบให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางได้ฟังหน่อยครับตอบตัวได้เลยก็ได้ครับ
2: เพื่อให้เจ้าของผลงานครับนำจุดพัฒนาของผลงานไปปรับใช้ในผลงานของตนเองครับ
0: เพื่อให้เจ้าของผลงานนำเอาจุดพัฒนาและจุดเด่นไปพัฒนาผลงานตนเองให้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยที่เราจะต้องอ่านคล่องเขียนคล่องแล้วเรื่องนี้ถามนักเรียนครับว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันแบบภาษาไทยจ๋าตรงๆเลยนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผลดีกับนักเรียนไหมครับมีผลดีกับนักเรียนไหมครับมีเพราะว่านอกจากเราจะได้รับความรู้ทั้งศาสตร์ของภาษาไทยศาสตร์หลักภาษาศาสตร์วรรณคดีแล้วศาสตร์เหล่านี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดทักษะการคิดการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแล้วก็การเอาไปใช้จนเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้เอาละครับวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนะครับจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างแล้วในแต่ละกลุ่มมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างให้ร่วมกันอภิปรายอ่ะเราทำอะไรไปในชั่วโมงที่แล้วใช่เรามีการวิเคราะห์ผลงานของเราที่กำลังจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: อันนี้เราทำไปแล้วแต่ละกลุ่มครับมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างข้อสังเกตของกลุ่มแรกเป็นอย่างไรควรจะมีการเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมครับ
3: จะมีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายค่ะ
0: จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตของกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะก็คือว่าให้มีการทำให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวแทนกลุ่มแล้วก็เป็นตัวแทนต้นทางนะครับซึ่งคุณครูเจมส์เชื่อว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีข้อสังเกตกลุ่มนี้มีข้อสังเกตไหมครับมีไหมครับข้อสังเกตของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างลองระดมความคิดกันดูก่อนครับเอาล่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มลองตอบดูนะครับ
4: เนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนครับ
0: อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับแล้วทีนี้ข้อเสนอแนะเราจะทำยังไงครับ
4: หาเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
0: แต่ว่าหาเนื้อหาเพิ่มเติมนี่เรายังทันใช่ไหม
4: ทันครับ
0: นักเรียนบอกว่าทันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มที่2นะครับเชิญนั่งได้ขออนุญาตใช้เป็น2กลุ่มพอนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการร่วมกันอภิปรายมาถึงในชั่วโมงนี้ขออนุญาตทบทวนแล้วก็เรากำลังจะมี

0: จกรรมที่น่าสนใจอยู่วันนี้นะครับอยากให้นักเรียนต้นทางครับตั้งใจฟังให้ดีปลายทางตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่มีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะต้องใช้การระดมความคิดแล้วก็เราต้องใช้กระบวนการในการใช้โทรศัพท์ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาวันนี้กันครับการประเมินงานเขียนการประเมินงานเขียนช่วยคุณครูเจมส์อ่านตรงสีแดงหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนต้นทางคือนิยามของการประเมินงานเขียนเขาบอกว่าการประเมินงานเขียนเป็นการวิเคราะห์นักเรียนวิเคราะห์เนี่ยมันทำแป๊บๆแล้วเสร็จไหมไม่ใช่มันต้องผ่านกระบวนการอะไรครับมองแล้วคิดออกมาเป็นระบบอันนี้เรียกว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์นี้วิเคราะห์เพื่อไปตัดสินคุณค่าของงานเขียนแต่ครูจะบอกเสมอว่าถ้าเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอเราห้ามพูดว่าการตัดสินนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีฉะนั้นตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้วิจารณ์หนักขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการดูว่างานเขียนของเพื่อนของเรานั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและจะต้องเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างควรที่จะต้องเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเราดูอะไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์ไหมมีความถูกต้องไหมชัดเจนไหมน่าเชื่อถือหรือไม่และมีคุณค่าทางด้านใดบ้างซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ต้องลงลึกขนาดนี้เพราะว่าอันนี้พูดเผื่อไว้กรณีท่านนักเรียนวิเคราะห์ถึงนะครับดูอะไรบ้างมีเนื้อหามีภาษามีการนำเสนอแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านเข้าใจคำว่าผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านไหมหมายความว่าผู้อ่านอ่านแล้วมีความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่างไรให้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับขั้นตอนการออกแบบงานเขียนข้อแรกคืออะไรเราผ่านทักษะนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราจะไม่พูดเพิ่มเติมแล้วว่าการศึกษาตัวอย่างงานเขียนเป็นอย่างไรบ้างต่อมาครับทำอะไร
1: ว
0: ิ
1: เคราะห์ลักษณะเด่นของงานเข
0: ีย
1: น
0: เราวิเคราะห์อะไรบ้างดูสิครับโครงสร้างอะไรอีกอะไรอีกครับและโครงสร้างภาษาสำนวนและเนื้อหาประการต่อมาคืออะไรครับอันนี้เราก็ได้ทำไปเรียบร้อยนะครับการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรเช่นเพื่อแสดงความคิดเพื่อบรรยายเรื่องราวเพื่อวิเคราะห์นะครับต่อมาคือประเด็นอะไรครับ
1: ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนักเรียน
0: คุณครูบอกเสมอว่าแม้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนเนี่ยบทบาทที่อ่านแล้วมันจะมองเหมือนเป็นครูแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ที่นำเสนอแล้วก็เป็นคุณครูเพื่อประเมินผลงานให้กับตัวแทนเพื่อนของเรานะครับก็จะมีความคล้ายคลึงในหน่วยที่ผ่านมาว่าเรานั้นเป็นผู้ที่นำเสนอผลงานด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้เกณฑ์การประเมินกับเพื่อนด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้างการออกแบบงานเขียนอันนี้ขอทบทวนแบบไวๆเลยนะครับการออกแบบงานเขียนมีอะไรบ้างคือมีการกำหนดหัวข้อขอบเขตงานเขียนก็คือเป็นการดูว่าเราต้องการจะเขียนอะไรต่อไปคือการเตรียมทรัพยากรจำเป็นจะต้องทำงานเขียนที่มันแพงๆจำเป็นไหมไม่จำเป็นต้องมีการปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทและขั้นตอนสำคัญมากคือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินซึ่งเราได้มีการทดลองสร้างในริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1แล้วเราก็มีการเอาผลงานของพวกเราเนี่ยมาวิเคราะห์ในครั้งที่2แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญของพวกเราในวันนี้แล้ววันนี้เนื้อหาพอสังเขปเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติของนักเรียนครับช่วงลงมือทำจดจำได้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะศึกษาใบความรู้และหลังจากนั้นเรามาออกแบบเกณฑ์การประเมินกันครับนี่คือหน้าตาของใบงานครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าใบงานที่17ใบงานที่17นี้นะครับวันนี้คุณครูเจมเอาหน้าตามาให้ชมทั้งต้นทางปลายทางนะคือในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทดลองแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้คุณครูอนุญาตให้ต้นทางปลายทางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการค้นหาเพื่อมาทดลองระดมความคิดการออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนดูฝั่งนี้ครับประเด็นนี้คืออะไร ประเด็นการประเมินพวกเรานึกไว้เลยว่าตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่เป็นคนเพื่อที่จะออกแบบเกณฑ์การประเมินให้กับเพื่อนที่จะมานำเสนองานเขียนในท้ายหน่วยนึกในตามความเป็นจริงเลยอ่ะทดลองชวนกันคิดก่อนประเด็นแรกเอาเรื่องอะไรดีการเขียนถ้าอ่านขออนุญาตต้นทางบอกว่าประเด็นแรกเอาเรื่องการเขียนแล้วการเขียนอย่างไรจะทำให้ได้คะแนนเต็ม4
2: เขียน
0: สวยงามเขียนเรียบร้อยเขียนสวยงามเขียนสื่อสารถูกต้องตรงตามประเด็นแล้วก็ครอบอะไรนะเขียนครอบคลุมแล้วทำอย่างไรจึงจะเป็น3อ่ะปลายทางช่วยคุณครูตอบได้นะอ่ะยังไงถ้า4อ่ะครอบคลุมแล้ว3เป็นยังไงเขียนสื่อสารตรงตามประเด็นแต่ว่าขาดประเด็นสำคัญบางส่วนใช่ไหมครับ2ล่ะครับเขียนสื่อสารถูกต้องโดยส่วนใหญ่แต่ว่าขาดประเด็นสำคัญหลายจุดแล้ว1อ่ะเขียนสื่อสารไม่ตรงตามประเด็นหรือเขียนผิดประเด็นพอเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับระดมความคิดและอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นแนวความคิดในการออกแบบเกณฑ์การประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันออกแบบเกณฑ์การประเมินซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการทดลองออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างเดี๋ยวในช่วงต่อมานะครับให้นักเรียนต้นทางของเราเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มทั้ง6กลุ่มนะครับซึ่งคุณครูได้มีการนัดหมายในเมื่อสักครู่ว่าแต่ละกลุ่มนั้นทดลองออกแบบเกณฑ์การประเมินออกมาก่อนเดี๋ยวเราไปฟังกันตั้งแต่กลุ่มแรกจนถึงกลุ่มสุดท้ายว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีการออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างขอเสียงปรบมือให้กับทุกกลุ่มก่อนเลยครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1เชิญครับอ่านให้ฟังหน่อยครับ
1: ประเด็นการประเมินที่ผมได้เลือกใช้นะครับการใช้ภาษาระดับคุณภาพ4คะแนนใช้คำได้ถูกต้องเหมาะสมและไม่มีข้อผิดพลาดครับระดับ3คะแนนใช้คำได้ค่อนข้างถูกมีส่วนผิดเล็กน้อย

0: น้อยระดับ2คะแนนใช้คำไม่ค่อยถูกต้องมีคำผิดพลาดหลายจุดระดับ1คะแนนใช้คำไม่เหมาะสมกับบริบทความหมายคำผิดเยอะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ตัวแทนกลุ่มแรกตอบเนี่ยนักเรียนเห็นอะไรบ้างเห็นภาษาที่เพื่อนกลุ่มแรกใช้ไหมทำไมเป็นยังไงระดับคะแนนอันเนี้ยเห็นด้วยไหมว่ามันลดหลั่นลงมาตามคะแนนที่ได้จริงอันนี้เห็นด้วยไหมนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมครับอันนี้คือเป็นการทดลองนะอันนี้ย้ำว่าคุณครูไม่ได้ลงไปไกด์ไลน์ให้นักเรียนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนระดมความคิดจากในกลุ่มเองเลยใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งอันนี้คิดเองหมดเลยใช่ไหมได้มีการหาความรู้จากปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมไหมครับหาเพิ่มเติมใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เวลาเราหาแล้วเอาปรับให้เหมาะสมได้ฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าตั้งถ้อยคำในการประเมินได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะกับบริบทของเพื่อนในห้องจำที่คุณครูพูดในต้นชั่วโมงได้ใช่ไหมครับว่าเราต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทอันนี้เป็นเรื่องของภาษาใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่สองเชิญครับเป็นเรื่องอะไรครับ
2: ประเด็นการประเมินที่หนูเลือกมานะคะคือการสื่อสารและนำเสนอค่ะระดับคุณภาพระดับ4คะแนนพูดชัดเจนมั่นใจมีน้ำเสียงที่ดีใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมค่ะระดับ3คะแนนพูดชัดเจนในระดับ1มีความมั่นใจพอประมาณใช้ภาษาค่อนข้างเหมาะสมค่ะระดับ2คะแนนพูดไม่ค่อยชัดเจนมีติดขัดบ้างใช้ภาษาผิดพลาดเล็กน้อยค่ะระดับ
3: เข้าใจได้ง่ายกระชับชัดเจนถูกต้องค่ะ3คะแนนนะคะกระชับชัดเจนแต่ยังใช้ภาษาไม่ถูกต้องค่ะ2คะแนนนะคะชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
3: 1คะแนนนะคะภาษาไม่เข้าใจและไม่ถูกต้องค่ะ
1: อันนี้เราจะเราทำให้เราได้เห็นอะไรครับลักษณะแนวคิดซึ่งสามารถเอามากลืนเป็นเรื่องภาษาได้เอาจริงๆนะที่กลุ่ม1กับกลุ่ม3นำเสนอเราสามารถเอาเกณฑ์ตรงนี้ตั้งเป็นมาตรฐานสำหรับนักเรียนต้นทางได้เลยแล้วปลายทางล่ะครับลองดูว่ามีการนำเสนอเหมือนกันหรือไม่ถ้าเหมือนลองดูว่าเราจะเอาประเด็นอะไรขึ้นมาเล่นนะครับอย่างกลุ่มนี้เอาเรื่องภาษาแล้วก็ทำออกมา2กลุ่มอันนี้คุณครูต้องบอกก่อนว่าคุณครูไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าอันนี้เรียนทำขึ้นมาก็ทำให้เห็นสดๆกันเลยว่าเรื่องภาษาเนี่ยแม้ว่าทำซ้ำกันแต่ว่าถ้าทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม3ได้มีการคุยกันแล้วก็เอาภาษาของทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาหลอมรวมกันก็จะเกิดเป็นเกณฑ์ที่มีสำนวนที่กลืนขึ้นไพเราะขึ้นแล้วก็มีทิศทางในการนำเสนอที่ดียิ่งขึ้นนักเรียนเห็นด้วยไหมครับประเด็นนี้ถ้าเกิดว่ามีการทำซ้ำเราจะไม่บอกว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนไม่ดีไม่ใช่ให้เอาถ้าเป็นภาษาปากคือเอามายำนั่นเองเคยได้ยินไหมเอามายำยำที่ไม่ใช่การทำอาหารนะยำคือเอามาหลอมรวมกันว่าของกลุ่มนี้ตรงนี้เข้าท่าของกลุ่มนี้ตรงนี้เข้าท่าเอามาหลอมรวมกันเป็นเนื้อหาที่เป็นถ้อยคำในการกำหนดเป็นเกณฑ์การประเมินนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่4เชิญต่อได้เลยครับเรื่องอะไรครับ
4: โครงสร้างของงานค่ะ4คะแนนผลงานเรียบร้อยตรงตามจุดประสงค์อย่างครบถ้วน
1: ครับ
4: 3คะแนนงานเรียงลำดับครบถ้วนแต่บางช่วงเนื้อหาซ้ำหรือวกวนเล็กน้อย2คะแนนเนื้อหาดีเริ่มต้นดีแต่สรุปอาจไม่ชัดเจนทำให้อ่านแล้วงง1คะแนนเนื้อหาเรียงสลับไปมาหรือวกวนค่ะ
1: กลุ่มนี้ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งว่าเขามองลึกไปที่เรื่องของตัวโครงสร้างของผลงานนะคือในการนำเสนอสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกนักเรียนต้นทางอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของตัวโครงสร้างมีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ากระบวนการวางโครงสร้างมันไม่เป็นมาตรฐานตั้งแต่แรกส่วนอื่นมันก็จะกระทบกระเทือนกันไปหมดเลยฉะนั้นประเด็นเรื่องของการวางโครงสร้างตรงนี้เราดูอย่างไรคือบางทีการวางโครงสร้างมันอาจจะมองไม่เห็นในทีเดียวแต่เราสามารถมองเห็นได้จากการไปพินิจผลงานของเพื่อนเช่นกลุ่ม1ไปดูผลงานกลุ่ม2พบว่าเฮ้ยมันยังมีสำนวนที่แบบมันเขียนแบบวกวนอยู่นะอันเนี้ยเราสามารถประเมินได้ว่าเฮ้ยกระบวนการวางโครงสร้างของเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับคุณครูเคยสอนบอกว่าเรื่องของการวางโครงสร้างเนื้อหาเนี่ยต้องมีการกำหนดเป้าหมายมีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็มีการลำดับความคิดแล้วก็ลำดับเนื้อหาใช่ไม่ใช่จะทำให้เราสามารถประเมินประเด็นโครงสร้างมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายเพราะว่าค่อนข้างที่จะลึกนะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวไปกลุ่มที่5กันต่อเลยครับวันนี้เอาประเด็นอะไรมาครับ
5: ประเด็นการประเมินนะครับการพูดสื่อสารหรือการอ่านออกเสียงครับ
1: ครับ
5: ระดับคุณภาพที่4คะแนนนะครับพูดหรือ

0: การออกเสียงดังชัดเจนจังหวะเหมาะสมระดับที่3นะครับพูดหรืออ่านชัดเจนแต่ยังไม่คล่องนักระดับที่2นะครับพูดหรืออ่านออกเสียงเบาสะดุดบ่อยระดับที่1นะครับพูดไม่ชัดเจนฟังไม่เข้าใจครับ
1: ขออนุญาตนะครับอันนี้เพื่อนทำประเด็นเรื่องการพูดนะครับก็สามารถออกมาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเขาบอกว่าคือทำออกมาเป็น2ประเด็นคือการพูดสื่อสารกับการอ่านออกเสียงคุณครูเจมย้ำเสมอว่าแม้ว่าเราจะนำเสนอเรื่องการเขียนแต่เวลาการพูดอ่ะสำคัญถูกต้องไหมครับการพูดก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าต่อให้เราจะทำงานเขียนออกมาดีแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าเรานำเสนอได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอ่ะเป็นยังไงครับน่าสนใจไหมไม่อย่างเกณฑ์ที่เขาบอกว่า4เขาบอกว่าอะไรพูดหรืออ่านออกเสียงดังชัดเจนเป็นจังหวะเหมาะสมแต่ถ้า1เขาบอกว่าพูดไม่ชัดเจนฟังไม่เข้าใจตรงนี้วัดขั้นตอนการสื่อสารได้นะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบครบไป5กลุ่มแล้วลองดูซิว่าในประเด็นของทั้ง5กลุ่มนี้ปลายทางมีประเด็นอะไรที่มีการค้นหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าหาจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเอาปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวไกด์ไลน์เนี่ยแล้วตรงกันบ้างอาจจะมีเรื่องภาษาไหมอาจจะมีเรื่องของการวางโครงสร้างไหมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอื่นๆไหมลองดูว่าเรามีการออกแบบที่ตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันแล้วเนี่ยสามารถเอาของนักเรียนต้นทางนะไปผนวกเพิ่มเติมนะครับน่าเสียดายตรงที่เราไม่ได้ยินเสียงปลายทางถ้าเราได้ยินเสียงปลายทางเนี่ยเราอาจจะมีแนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อเอามาสร้างเกณฑ์การประเมินที่ดูมีความน่าสมบูรณ์ขออภัยดูที่เป็นลักษณะของความสมบูรณ์ของตัวเกณฑ์น่ะได้มากขึ้นทีนี้5กลุ่มผ่านไปแล้วมาถึงกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6คุณครูขออนุญาตเท้าความก่อนว่ายังจำได้ใช่ไหมว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทดลองในการเขียนงานของเพื่อนซึ่งกลุ่มที่ออกไปทดลองก็คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ทีนี้ในฐานะที่กลุ่ม6เป็นผู้สังเกตครับอยากจะให้เอาผลงานจากใบงานเนี้ยตอบให้นักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่5เชิญครับกลุ่มที่6
2: จุดเด่นของกลุ่มที่1นะคะมีความน่าสนใจในการนำเสนอโดยใช้ลูกเล่นที่สนุกสนานข้อเสนอแนะรูปภาพมีความน่าสนใจปานกลางควรปรับการวาดรูปให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
1: ครับ
2: จุดเด่นของกลุ่มที่5รูปภาพสวยงามน่าสนใจข้อเสนอแนะการจัดเรียงตัวอักษรยังไม่ชัดเจนค่ะควรปรับการจัดเรียงตัวอักษรให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูจำได้ว่าตอนที่คุณครูให้ลงไปปฏิบัติกิจกรรมก็ได้มีตัวแทนกลุ่มลงไปถามกับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ซึ่งถือว่าจริงๆแล้วกิจกรรมอันนี้เป็นความท้าทายนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดกันตรงๆเนี่ยข้อที่2เนี่ยมันจะต้องเป็นการวัดจริงๆในขณะที่เพื่อนนำเสนอแต่ว่าเนื่องจากที่มันเป็นขั้นตอนของการออกแบบการทำเกณฑ์การประเมินคุณครูจึงมีการปรับประยุกต์กิจกรรมให้เรานึกถึงในครั้งที่ผ่านมาว่ากลุ่มที่1นำเสนอมีจุดเด่นอะไรจุดพัฒนาอะไรกลุ่มที่5มีจุดเด่นกับจุดพัฒนาอะไรบ้างก็ให้เพื่อนมีการไปสอบถามความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เขียนออกมาเป็นตัวอย่างนี่จึงเป็นตัวอย่างจริงๆของการทดลองการประเมินของเพื่อนเอาละครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เราได้หลายประเด็นไหมหลายประเด็นเลยปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวส่งผลงานไปทางนู้นได้เลยครับนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นลงกลับที่ก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับจริงๆแล้วใบงานนี้นะครับถ้านักเรียนเห็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยมีการเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นคือปกติเราเรียนหน้ากล้องเราก็จบตรงนี้ใช่ไหมเรามีการไปอ่านนอกเวลาใช่ไหมครับแต่ครับนักเรียนดูหน้านี้ครับข้อที่3ครับคุณครูอยากจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางหน่อยครับว่าให้ผู้ปกครองของนักเรียนครับเขียนจุดเด่นและข้อเสนอแนะของผลงานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะในครั้งต่อๆไปที่เราได้มีการทำผลงานเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ขอฝากกันบ้านชิ้นหนึ่งได้ไหมครับว่านักเรียน6กลุ่มนี้ถ่ายภาพผลงานหรือเอาผลงานไปให้ท่านผู้ปกครองได้ดูแล้วให้ผู้ปกครองลองเขียนดูว่างานของเรามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างขอให้เป็นตัวแทนกลุ่มก็ได้ปลายทางก็สามารถปรับประยุกต์กิจกรรมนี้ตามความเหมาะสมได้แล้วก็ขออนุญาตขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่ดูรายการ DLPV นี้นะครับได้โปรดอนุเคราะห์ประเมินงานเขียนในงานเขียนของบุตรหลานของท่านเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะนักเรียนครับมาถึงสรุปวันนี้นักเรียนคิดว่ากิจกรรม

0: การเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะเราได้อะไรบ้างวันนี้ใช่การฝึกทักษะอะไรเนาะใช่การได้ฝึกทักษะการสร้างเกณฑ์การประเมินพอเราขึ้นในหน่วยต่อไปเราก็จะไม่ต้องสอนในเรื่องนี้แล้วเราก็จะเก่งมากขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นเมื่อใดที่คุณเจมบอกว่าอ่ะนักเรียนเรามาสร้างเกณฑ์การประเมินกันก็สร้างขึ้นมานะฉะนั้นประมาณนี้เราได้การสื่อสารไหมเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไหมครับเราได้มีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาไหมเราได้ทำทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากเราได้ใช้เทคโนโลยีไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางใช้เทคโนโลยีเช่นกันไหมครับถ้าใช้ก็ถือว่าเราสามารถทำได้ครอบคลุมนั่นเองนะครับและมาถึงในช่วงนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำง่ายๆครับคำว่าอะไรเนาะอุไรครับนั่นเลยคิดว่าอุมันมีอยู่คำหนึ่งที่แปลว่าทองอุไรไหนที่ถูกต้องถ้าเป็นอุไรฝั่งซ้ายมือสีเขียวต้นทางไปทางยกมือครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับมีจำนวนไม่น้อยเลยเอามือลงได้ถ้าเป็นอุไรฝั่งสีม่วงต้นทางปลายทางยกมือครับโอ้โหพอกันเลยนะครับเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางอุไรไหนที่ทองคำเอาซ้ายหรือขวา
1: ขวา
0: และอุไรที่ถูกต้องก็คืออุไรนี้นั่นเองนะครับเป็นอุไรฝั่งสีเขียวอุไรเป็นคำกลอนแปลว่าทองคำจากภาพนะครับก็เป็นช่วงต่อเนื่องที่คุณครูไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยามานะครับมีการค้นพบชิ้นส่วนทองคำจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะอันนี้คือหน้าตาชิ้นส่วนทองคำที่ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดต้องขออภัยนะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่าทองคำชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นการหักออกเป็นชิ้นๆจากกลุ่มโจรที่ลงไปขุดกรุในวัดราชบูรณะประมาณปีพุทธศักราช2500กรมศิลปากรได้มีการตามคืนสมบัติเหล่านี้จาก1ใน10ส่วนย้ำนะ1ใน10ส่วนเหลือกลับมาให้เห็นนักเรียนดูนะครับลักษณะพูดแล้วขนลุกนะฮะลักษณะทองคำนะครับจะมีความเป็นนานาชาติอยู่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการสร้างวัดนี้เนี่ยพอใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงนะครับเป็นที่ถวายพระเพลิงเนี่ยก็จะมีคนในชนชาติต่างๆเนี่ยร่วมเอาของมาอุทิศลงในกรุเช่นบางคนอาจจะเป็นจอกทองคำเป็นของทองคำต่างๆแต่สิ่งที่มีพบอยู่เยอะมากคือแหวนและสิ่งที่มีอยู่อีกอย่างนึงก็คือเครื่องถนิมพิมพ์พาพอนั่นเองเห็นไหมครับว่าผ่านมาประมาณ400กว่าปีแล้วแต่ว่าชิ้นงานนั้นยังทำไมครับดูมีความสวยงามคงทนอยู่ถ้านักเรียนคิดตามนะถ้ามันเป็นภาพเต็มคงจะงามยิ่งถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ากรมศิลปากรก็มีความให้ความสำคัญกับสมบัติของชาติเหล่านี้ในฐานะที่พวกเราเนี่ยจะต้องโตขึ้นแล้วก็ร่วมกันรักและหวงแหนสมบัติชาตินี้ต่อไปนะครับอุไรก็แปลว่าทองคำนะครับขอขอบคุณสิ่งดีๆนะครับที่ได้ไปที่ไปเที่ยวมาจากพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการที่อนุญาตในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปครับอ่ะครั้งต่อไปเป็นเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1บอกใบก่อนครั้งหน้าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการจัดทำรูปเล่มแล้วครับคุณครูปลายทางเตรียมอะไรบ้างเตรียม PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1นะครับสำหรับในวันนี้การทดลองเรื่องของการออกแบบเกณฑ์การประเมินก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับถ้านักเรียนคนไหนยังทำไม่เสร็จก็ไปทำนอกเวลาให้เสร็จแล้วก็เอามาให้คุณครูได้ดูนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: ขอ

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.

0: For more than 17 years, this bridge has linked the two sides of Klong Yan Canal in Takuk Nea Subdistrict, Wipawadi District, Surat Thani Province. The villagers, and especially the members of the Ban Tanying Arts and Crafts Center, and the students, teachers, and staff of Ban Tanying Wipa School, have found their daily travels much improved since the days when crossing the river was so difficult. The genesis of this bridge came on September 12, 2000, when His Majesty the King made a royal visit to the crossing. He witnessed the people being forced to pull their rafts and boats across the channel with the aid of ropes. During periods of high water, the strong currents made the crossing unnavigable. Access to an isolated village in the mountains and the bridge over the canal truly manifest His Majesty's benevolence for the well-being of his people.
1: 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนค่ะเศษส่วนเป็นจำนวนที่เขียนได้ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ B ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองยกตัวอย่างเศษส่วนที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้คุณครูได้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างจากภาพก็ได้ค่ะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน
1: ซึ่งจากภาพเพื่อนๆต้นทางได้ตอบมาแล้วว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่คะระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง1เศษ1ส่วน2กิโลเมตรนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกคะที่นักเรียนยังพบเศษส่วนในชีวิตประจำวันคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6ได้ตอบคำถามมาแล้วคืออะไรคะ
2: การตวง
1: วัตถุดิบในการทำอาหารเท่ากับเท่าไหร่คะใช้วัตถุดิบอะไรคะ
2: แป
1: ้งน้ำตาลทรายเท่ากับเท่าไหร่คะ